0: สวัสดีครับพบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
1: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
0: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
1: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: อเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมาท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆเหมือนนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอัดตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กเอาท์หรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกร็งหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับ step up ขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเก่งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะทีนี้แล้วเหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคือตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้ หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เกรงไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอร์มัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงค์นั่นเองวิธีการครับท่าแพลงค์ให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่หลอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงค์เริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมวดท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมวดท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมวดท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
2: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกที่ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่คร
0: ับมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1ยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่มั้ยแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมวดท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
2: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
2: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
2: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
2: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
3: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนการหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ย ให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกรงหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่าเพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จับ
3: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: พูดประกันสิบล่ะเซตที่3เซตที่3เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
3: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต๋อครับ
4: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอก

0: อันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซส์ lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนานกับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอสครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมายเรา
2: จะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่เพชรดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะ โอเค
2: เซตไหนแล้ว
0: เซตที่2ครับ
2: รอบสุดท้ายรอบสุดท้าย
0: นะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
2: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเลทเทอรัลเรสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้

0: เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊าบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอทกันไปเพราะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็

0: จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเรานะครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: แน่นอนคร
0: ับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนๆก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเราแอคทีฟมอร์นิ่งทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได้
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
11: ที่แท้พี่ๆหุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
12: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
12: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
5: ก็ข้างหน้าโน้นไง
11: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
5: โน้นโน้นโน้น
12: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
13: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
11: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
14: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
12: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงเหรอ
14: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจากนาย
3: เอาละไปกันเถอะ
11: ตึ๋งตึ๋งเอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ

0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
2: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
3: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหกที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
5: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
2: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
5: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
5: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
3: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
5: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
5: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเรา2คนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
5: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
5: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
2: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
5: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
2: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
5: เอาล่ะมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
5: โอ้ได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
5: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
6: อย่างนี้นี่เอง
4: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย่ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
4: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่า

0: ล่ะพวกท่าน2คนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
2: นั่นรูปปั้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

คนเนี่ยกำลังใจจดใจจ่อกับการจะได้เป็นเฟรชชี่หน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เนี่ยเอมี่ก็เลยมีคำแนะนำแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาบอกให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวในการเป็นเฟรชชี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือชุดนักศึกษาของเรานั่นเองค่ะชุดนักศึกษาเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเราเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือชุดพิธีการค่ะซึ่งชุดพิธีการเนี่ยนะคะทางมหาลัยเนี่ยก็จะให้ใส่อย่างเช่นวันครูวันปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชายเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็เน็กไทสีกรมค่ะซึ่งจะมีตามหาวิทยาลัยนะคะเข็มขัดสีดำแล้วก็หัวเข็มขัดเป็นสีทองที่เป็นตามหาวิทยาลัยค่ะกับกางเกงขายาวสีดำนะคะเป็นทรงสุภาพค่ะกับรองเท้าผู้ชายที่เป็นหุ้มส้นไม่มีลวดลายค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะเหมือนชุดนักศึกษาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีเป็นโบค่ะเป็นโบน่ารักสีกรมเหมือนกันค่ะติดเข็มนะคะที่อกด้านขวาค่ะเข็มขัดเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลแล้วก็หัวเข็มขัดเหมือนกับของผู้ชายค่ะกระโปรงเนี่ยจะเป็นทรงสอบสีกรมนะคะยาวคลุมเข่าแล้วก็รองเท้าจะต้องสุภาพเหมือนกันค่ะก็คือเป็นสีดำหุ้มส้นแล้วก็จะต้องมีส้นสักประมาณนิ้วครึ่งถึง3นิ้วค่ะแล้วก็เครื่องแบบอย่างที่2นะคะก็จะเป็นชุดนักศึกษาที่เราเนี่ยใส่ไปเรียนในวันธรรมดาค่ะผู้ชายนะคะก็จะยังเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่มีเน็คไทแล้วรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเบื่อรองเท้าพิธีการที่ต้องเป็นสีดำเรียบๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเป็นหุ้มส้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะใส่สีแบบว่าอาจเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังดูคูลๆค่ะสำหรับชุดของผู้หญิงนะคะก็จะคล้ายๆพิธีการเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนะคะแต่ว่าก็จะไม่มีโบแต่ว่ายังมีเข็มเหมือนเดิมแล้วก็เข็มขัดสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ชอบคัชชูหรือว่าไม่อยากใส่แบบที่มีส้นเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นผ้าใบก็ได้แต่ว่าก็ยังเน้นเหมือนเดิมค่ะว่าต้องหุ้มส้นนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ให้ขึ้นตึกเรียนได้นะคะคำแนะนำข้อที่2ค่ะการเข้าหารุ่นพี่แล้วก็ตีซีเพื่อนใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือการตีซีรุ่นพี่เอาไว้ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเต็มใจให้คำแนะนำเราแน่นอนค่ะและอีกคนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนใหม่ของเรานั่นเองค่ะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็พยายามยิ้มแย้มทักทายเพื่อนใหม่เอาไว้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เนี่ยเราก็จะได้พากันเรียนพากันทำกิจกรรมนะคะเฟรชชี่ของเราเนี่ยก็จะได้เป็นปีที่มีความสุขมากที่สุดเลยค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือคำแนะนำในเรื่องการบาลานซ์ชีวิตแล้วก็กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะสามารถสอนอะไรได้มากมายทั้งทักษะทั้งด้านสังคมนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนเพิ่มความสามัคคีค่ะแต่ว่าทำกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเรียนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าน้องๆเรียนเล่นๆแบบไม่ตั้งใจรู้ตัวอีกทีกำลังจะสอบแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะน้องๆจะติด F เอานะคะคุณพ่อคุณแม่จะไม่ปลื้มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำให้น้องๆเนี่ยรู้จักบาลานซ์ระหว่างกิจกรรมกับการเรียนให้ดีค่ะอย่างเช่นถ้าใครรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬานะคะหรือว่าต้องไปทำคัทเอาท์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นเวลาเนิ่นๆนะคะอย่าง 2-3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็คอยทบทวนเรื่อยๆนะคะตามในห้องเรียนหรือถ้าใครเนี่ยต้องโดดออกมาจริงๆไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็อาจจะขอให้เพื่อนเนี่ยอัดเสียงหรือว่าให้เพื่อนมาติวทีหลังได้ค่ะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ตามทันแล้วก็สอบออกมาได้คะแนนดีพร้อมกับได้ทำกิจกรรมไปด้วยค่ะและนี่ก็คือ3เคล็ดไม่ลับสำหรับการเป็นเฟรชชี่มือโปรค่ะและกลับมาพบกับเอมี่กับรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: แล้ว

0: 我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
1: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
0: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
1: 很闪亮，很漂亮，
0: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์อันสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์สกรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: นะผู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
1: ฮะ
0: โ
4: อสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมพิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV

0: ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีค่ะ
1: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
6: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
6: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจ

0: 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
1: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
2: ว้าว
1: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาสวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์เย่เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
1: พี่เต่าพี่กระต่าย

0: ้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
1: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
0: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
1: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
1: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
0: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
2: หานี่มันขนอีกานี่นา
0: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได
3: ้ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
1: ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ 2. สวนผลไม้มหัศจรรย
1: ์คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
0: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
1: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
0: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง 1. โจขายขนมในราคาแพงหรือ 2. ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
0: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ 2. โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
1: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
0: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
5: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ียวครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: you are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประ

0: ถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์ยิ่งสวงหรือกวัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยเจ้านายลูกเจ้านายจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: การตั้งลบ
0: การตั้งลบกี่จำนวนเอ่ย
3: สามจำนวน
0: เยี่ยมมากเอาประเมินเจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะครับในครั้งนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการหาผลลบของจำนวน3จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบในตอนที่2นะครับซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการตั้งลบของจำนวน3จำนวนนะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้แน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องหาผลลบของจำนวน3จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบได้นะครับ2แก้ปัญหาได้และ3สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับนักเรียนจะต้องออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะเรามาทบทวนกิจกรรมกันสักเล็กน้อยจากที่เราได้ทำกิจกรรมช้อปปิ้งเกมไปใช่ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างนะมีเกมอะไรบ้างครับเกมบิงโกนะเกมจับผู้เกมบันไดงูแล้วก็เกมตกปลานะครับจากร้านเกมช็อปใช่ไหมแต่ละเกมก็จะมีราคาติดอยู่ใช่ไหมครับเรามาดูตัวอย่างที่2เพื่อทบทวนกันสักเล็กน้อยนะสมมติว่ามีเงินอยู่790บาทซื้อเกมบิงโก1กล่องราคา90บาทและเกมงู1กล่องราคา149บาทจะเหลือเงินกี่บาทเราจะหาได้อย่างไรให้ทั้งต้นทางและปลายทางลงเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานสิครับใครจะเสร็จเป็นกลุ่มแรกนะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างเดียวนะนะกลุ่มใดเอ่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จยังไม่ได้ให้ตั้งลบนะให้เขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างเดียวนะครับกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่5เรียบร้อยนะกลุ่มที่3เรียบร้อยนะนักเรียนมาดูว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่ปลายทางน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันนะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้นั่นก็คือ790ลบด้วย90ลบด้วย149เท่ากับจำนวนใดกลุ่มใดถูกต้องบ้างเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะเหตุผลทำไมต้องใช้เครื่องหมายลบลูกใครตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกปลื้ม
1: เพราะมันเป็นการลบครับ
0: ทำไมถึงใช้วิธีการลบล่ะลูก
1: เพราะว่ามันซื้อครับ
0: อ๋อซื้อแสดงว่าจำนวนเงินลดลงไหม
1: ลดลงครับ
0: อ๋อจำนวนเงินลดลงใช่ไหมครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเพราะว่าอะไรครับตอนแรกเรามีเงินอยู่790บาทซื้อเกมบิงโก1กล่องใช่ไหมแสดงว่าจำนวนเงินก็ต้องลดลงใช่ไหมครับจากนั้นซื้อเกมอะไรอีกครับเกมบันไดงูใช่ไหมซื้อเกมบิงโก1กล่องนะครับจำนวนเงินก็ต้องลดลงซื้อเกมบันไดงู1กล่องจำนวนเงินก็ต้องลดลงไปอีกใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงได้ว่าประโยคสัญลักษณ์การลบก็จะต้องเป็น790ลบด้วย90ลบด้วย149เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะครับก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องทราบก่อนว่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบเมื่อสักครู่นี้จำนวนใดเป็นตัวตั้งมอสลูกมอสจำนวนใดเป็นตัวตั้งครับ

0: 790ครับ
1: 790นั่นเองใช่ไหมครับดูนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้หมอหน่อย790เอ๊ะแล้วจำนวนใดเป็นตัวลบนะมือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งยกมือเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
0: 90ครับ
1: จำนวนนั้นคือ
0: 90กับ149ครับ
1: 90กับ149ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือเกียร์ไหนหน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่ายังคงจำกันได้และเข้าใจว่าตัวใดคือตัวตั้งตัวใดคือตัวลบนะครับเยี่ยมมากนะแล้วจริงๆเราสามารถที่จะเขียนแสดงการลบของจำนวน3จำนวนโดยเขียนแบบต่อเนื่องได้ใช่ไหมเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองเขียนลงในกระดานสิครับว่าเขียนอย่างไรโจทย์นะกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะไหนดูสิถูกไหมเอ่ยจริงๆเขียนต่อเนื่องต่อเนื่องเลยได้ไหมต่อเนื่องเลยก็ได้ใช่ไหมต่อเนื่องได้นะเยี่ยมมากนะครับชูไว้เพื่อนไปทางดูหน่อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยนะกลุ่มที่4ออกมานำเสนอกลุ่มที่4ออกมานำเสนอสิปรบมือ5ครั้งแล้ววางปากกาลงตัวตรงหันหน้ามาหาเพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเราได้คำตอบเท่าไหร่ก่อน
0: 551ครับ
1: ใครได้ตรงกับเพื่อนบ้าง551ตรงไหมไม่ตรงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าของเพื่อนถูกต้องหรือไม่นะครับเรานำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลูก
0: 0หน่วยลบด้วย0หน่วย
1: 790ลบด้วยอะไรก่อน
0: 790ลบด้วย90ครับ
1: ครับแล้วเราทำการลบยังไงอธิบายเพื่อนฟังสิ
0: 0หน่วยลบ0หน่วยเหลือ0หน่วยครับ
1: 0หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือ0หน่วยนะ
0: 90ลบด้วย90เหลือ0 10ครับ
1: เยี่ยมมากแล้วก็ในหลักร้อยล่ะลูก
0: 700ลบด้วย0 100เหลือ700ครับ
1: แสดงว่าเราต้องนำไปลบด้วยจำนวนใดต่อลูก
0: 149ครับ
1: เยี่ยมมากนะแล้วลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: 0หน่วยลบด้วย9หน่วยได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ทำยังไง
0: กระจายหลักร้อยเป็นหลัก10แล้วกระจายหลัก10เป็นหลักหน่วยครับ
1: เยี่ยมมากนะครับกระจายจากหลักร้อยไปยังหลัก10แล้วกระจายจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยเพราะว่าในหลัก10ทำไม
0: หลัก10มี0 10ครับ
1: เยี่ยมมากนะทีนี้กระจายยังไงลูกจาก700กระจายไป100แสดงว่าเหลือ
0: 600ครับ
1: 600นะในหลัก10เป็นเท่าไหร
0: ่10 10ครับ
1: เป็น10 10เยี่ยมมากกระจายไป110เหลือ
0: 90ครับ
1: เหลือ90แล้วในหลักหน่วยล่ะลูก
0: 10หน่วย10 10หน่วย
1: ครับนั่นเองเพราะว่ากระจายมา110 110เท่ากับ10หน่วยเก่งมากเลยนะครับ
0: 10หน่วย10หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือ1 1หน่วย
1: เขียนเยื้องไปเล็กน้อยนะครั้งหน้าอย่าให้เยื้องแบบนี้นะครับ
0: 90ลบด้วย40เหลือ50ครับ
1: เยี่ยมมากและ
0: 60ลบด้วย10

0: 600ลบด้วย100เหลือ500ครับ
1: เยี่ยมมาก600ลบด้วย100เหลือ500แสดงว่าคำนั้นถูกต้องไหมเดี๋ยวมาดูกันและนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดของเพื่อนผิดพลาดไปไหมไม่มีเลยใช่ไหมแสดงว่าเราลองตรวจสอบกลุ่มของเราซิว่าผิดพลาดตรงไหนนะเราจะได้รู้จุดผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเรานำจำนวนแรกลบด้วยจำนวนที่2เรานำ790ลบด้วย90ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 700
1: ได้เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่5
2: 700
1: ได้เท่าไหร่ครับ
2: 700
1: ได้700ใช่ไหมเพราะว่า0หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือ0หน่วยนะครับ90ลบด้วย90เหลือ0 10เขียน0ที่หลัก10และ700ลบด้วย0 100เหลือ
2: 700
1: แล้ว700เขียน7ที่หลัก100นะครับจากนั้นนำผลลบที่ได้ลบด้วยตัวลบอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ
2: 149
1: 149คุณครูก็เขียนเลขโดดในแต่ละหลักได้ในลักษณะนี้จากนั้นสังเกตได้ว่าในหลักหน่วยมี0หน่วยลบด้วย9หน่วยใช่ไหมเอ๊ะ0หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้หรือไม่กลุ่มที่3ตอบคุณครูหน่อย0หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่า
1: เพราะว่า
0: ตัวตั้ง0มันมีน้อยกว่า9หน่วยครับ
1: เยี่ยมมากเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบประเมินให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากแสดงว่าเข้าใจนะแสดงว่าเราต้องทำยังไงจะแก้ปัญหานี้อย่างไรวันใหม่ลูกแก้ปัญหานี้อย่างไร
0: กระจายหลักร้อยไปหลักหน่วยค่ะ
1: กระจายหลักร้อยไปหลักหน่วยเลยเหรอ
0: หลักสิบ
1: ไปหลักสิบแล้ว
0: ส่งไปที่หลักหน่วยค่ะ
1: เยี่ยมมากสรุปอีกหนึ่งครั้งต้องกระจายยังไง
0: กระจายหลักร้อยไปหลักสิบแล้วก็ไปหลักหน่วยค่ะ
1: เยี่ยมมากเอาประมวลวันใหม่หน่อยนะเพราะว่าอะไรลูกในหลักสิบมีให้กระจายไหม
2: ไม่ม
1: ีไม่มีแสดงว่าเราก็ต้องไปหาพ่อร้อยนั่นเองใช่ไหมในหลักร้อยนะครับในหลักร้อยของตัวตั้งมีอยู่700กระจายไปเสีย100แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับ
2: 600
1: เหลือ600ขีดทับและเขียนตัวเลข6กำกับไว้ใช่ไหมกระจายไป100 100เป็นกี่สิบ100เป็นกี่สิบ10แสดงว่าในหลัก10มี10แล้วนะครับแสดงว่ากระจายไปให้หลักหน่วยได้ยังลูก
2: ได้แล้ว
1: ได้แล้วกระจายไปกี่10 10นะแสดงว่าตัวตั้งในหลัก10เหลือเท่าไหร่เนี่ยลูก
2: 90
1: ก็เขียนทับและเขียนตัวเลข9กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อจะกระจายไปยังหลักหน่วยนะ10ซึ่ง10เท่ากับกี่หน่วยลูก10เท่ากับกี่หน่วย
2: 10
1: หน่วยขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้นะครับเพื่อบอกว่าอ๋อตอนนี้ไม่ได้มี0หน่วยเหมือนแต่ก่อนนะแต่มี10หน่วยแล้วนะครับแสดงว่าในหลักหน่วยทำการลบได้ยังลูก
2: ได้แล้ว
1: กลุ่มที่3ในหลักหน่วยทำการลบได้ยังกิตินันช่วยตอบคุณครูหน่อยในหลักหน่วยทำการลบได้ยังครับ
0: ได้แล้ว
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่ามีมากกว่า9
1: อ๋อเพราะว่าตัวตั้งมากกว่าตัวลบแล้วประเมินให้กลุ่มที่3หน่อยนะ10หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือกี่หน่วยมอสลูก
3: 1หน่วยครับ
1: 1หน่วยเยี่ยมมากประเมินให้มอสหน่อย1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วยนะต่อมาสังเกตในหลัก10ในหลัก10ตอนนี้มีเท่าไหร่อยู่90ลบด้วยกี่10 40เหลือเท่าไหร่ทีทัศ
0: 50ครับ
1: เหลือ
0: 50ครับ
1: เหลือ50นั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่าเขียน5ที่หลัก10นะครับและสุดท้ายในหลัก100นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดมือจับหูยกไรวินลบไรวิน600ลบด้วย100เหลือกี่ร้อย
0: 500ครับ
1: เหลือ
0: 500ครับ
1: เยี่ยมมากนะครับเหลือ500เขียน5ที่หลัก100นะเอาประมือได้วินหน่อยนะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่า790ลบด้วย90ลบด้วย149

0: 9เท่ากับ551นะครับยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะเมื่อสักครู่นี้เราได้คำตอบนั่นก็คือ551นะครับจะเห็นว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก790ใกล้เคียง800ส่วน90ใกล้เคียง100และ149ใกล้เคียง100นะจึงสามารถบอกได้ว่าคำตอบที่เราได้551ก็ควรที่จะใกล้เคียงกับ800ลบด้วย100ลบด้วย100นั่นก็คือใกล้เคียง600นั่นเองแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนะครับสรุปกันสักเล็กน้อยนะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีเงิน790บาทใช่ไหมซื้อเกมบิงโก1กล่องราคา90บาทและเกมบันไดงู1กล่องราคา149บาทเหลือเงิน551บาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปโจทย์ข้อถัดไปนั่นคืออะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: ในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงของเรานักเรียนคิดว่าน่าจะเจอสถานการณ์ใดได้บ้างที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ใครจะตอบครูได้บ้างมือจะผูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกดาเนียลุกดาเนียคิดว่าจะเจอสถานการณ์ใดได้บ้างครับ
1: มีเงินอยู่613บาทซื้อขนมไป105บาทซื้อรองเท้าไป200บาทจะเหลือเงินเท่าไหร่
0: เยี่ยมมากเอาประเมยดาเนียหน่อยมีสถานการณ์อื่นอีกไหมที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อขายลองช่วยกันคิดสิเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกทีทัศน์ลูก
2: มี613เครื่องมีคนขโมยไป105เครื่องแล้วก็อยู่อีก200เครื่อง
0: ถูกขโมย2ครั้งใช่ไหมถูกขโมยไปครั้งแรก105เครื่องแล้วก็ถูกขโมยอีก200เครื่องนะต้องใส่กล้องวงจรปิดแล้วนะ613ลบด้วย105ลบด้วย200เท่ากับจำนวนใดนักเรียนจะเห็นว่าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอย่างหลากหลายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายสถานการณ์เกี่ยวกับที่ทิทัศน์พูดไปเมื่อสักครู่นี้หรืออาจจะมีสถานการณ์อื่นเช่นสมมติว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่613คนไปทัศนศึกษาที่ A 105คนและไปทัศนศึกษาที่ B 200คนเหลือนักเรียนที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษากี่คนในลักษณะนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการลบจำนวน3จำนวนนั่นเองนะว่าแต่เราจะหาผลลบได้อย่างไรแน่นอนว่านักเรียนก็จะต้องตอบได้ก่อนว่าจำนวนใดคือตัวตั้งนะจำนวนใดคือตัวตั้งใครตอบคุณครูได้บ้างปณิดาลูกจากประโยคสัญลักษณ์การลบเมื่อสักครู่นี้จำนวนใดคือตัวตั้งครับ
1: 613ค่ะ
0: 613ใช่ไหมครับเยี่ยมมาเอาประเมยปณิดาหน่อยแล้วจำนวนใดคือตัวลบธนพรลูก
3: 105แล้วก็200ค่ะ
0: จำนวนใดคือตัวลบนะ
3: 105 200ค่ะ
0: 105และ200ใช่ไหมครับเยี่ยมมากประเมินให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่าเราสามารถที่จะตั้งลบได้เลย3จำนวนใช่ไหมเราตั้งยังไงไหนตั้งให้ครูดูหน่อยจริงๆแล้วเห็นไหมคุณครูเขียนว่ามีวิธีที่1แสดงว่าน่าจะมีวิธีที่อะไรที่2ด้วยใช่ไหมคิดได้แตกต่างกันเลยนะแต่ละกลุ่มนะครับในตอนแรกให้เช็คไม่ใช่หรือ

0: ฮ้กลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างเอ่ยกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่5นะลองตรวจสอบคำตอบอีกหนึ่งครั้งนะถูกต้องไหมกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่5กันก่อนเลยอ่ะกลุ่มที่5มานำเสนอเลยอ่ะที่เหลือนั่งที่นะที่เหลือนั่งที่มา
1: เรานำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนลูกนำ600อะไรเอ่ย
2: นำ5หน่วยลบนำ3หน่วยลบ5หน่วย
1: นำ613ลบด้วย105นะโดยลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมอ่ะ3หน่วยลบด้วย5หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ทำการลบไม่ได้ใช่ไหมทำยังไงลูก
2: ไปยืม
1: กระจายนะกระจายจาก
2: หลักร้อยมาหลักสิบแล้วก็มาหลักหน่วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะต้องทำไมกระจายจากหลักอะไร
2: หล
1: ัก
2: สิบก่อน
1: จากหลักสิบไปยังหลัก
2: หน่วย
1: ไปยังหลักหน่วยนะเพราะว่าในหลักร้อยต้องกระจายมาไหมไม่ต้องใช่เปล่าแสดงว่ากระจายมา10ในหลักหน่วยมีเท่าไหร่เนี่ยลูก
2: 13หน่วยค
1: ่
2: ะ
1: ในหลักหน่วยเป็น13หน่วยใช่ไหมเยี่ยมมาก13หน่วยลบด้วย5หน่วยได้ยัง
2: ลบได้แล้วค่ะ
1: ลบได้แล้วเหลือกี่หน่วย
2: 8หน่วยค่ะ
1: แล้ว8หน่วยนะอ่ะแล้วในหลัก10ล่ะลูก
2: 0
1: 0อะไร0
2: 10ลบ0 10
1: 0 10ลบด้วย0 10เหลือ
2: 0 10ค่ะ
1: เหลือ0 10อ่ะในหลัก100
2: 600ลบ100เหลือ500
1: 600ลบด้วย100เหลือ500แสดงว่าได้ผลลบนั่นก็คือ500เท่าไหร
2: ่508
1: และนำไปด้วยลบด้วยจำนวนใด
2: ลบ200
1: ลบ200ลบในหลักหน่วยก่อนได้เท่าไหร
2: ่ได้8หน่วย
1: ลบในหลักหน่วยได้8หน่วยเพราะว่า8หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือ8หน่วยใช่ไหมในหลัก100ในหลัก10ละลูกในหลัก10
2: 0 10ลบ0 10เหลือ0 10
1: และในหลัก100
2: 6 500ลบ200เหลือ300ค
1: ่
2: ะ
1: 500ลบ2ลบด้วย200เหลือ300แสดงว่าผลลบที่ได้คือเท่าไหร่วันใหม่ลูก
2: 308ค่ะ
1: เยี่ยมมากเอาประเมินให้กลุ่มที่5หน่อยใครมีแนวคิดอื่นที่แตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมใครคิดแตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมแตกต่างไหมมีใครคิดไม่เหมือนเพื่อนไหมมีเปล่าไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นคุณครูวิธีแรกนะคุณครูนำ613ลบด้วย105นะครับจะเห็นว่าในหลักหน่วยทำไมลูกมีอยู่3หน่วยลบด้วย5หน่วยทำการลบเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับแสดงว่าต้องกระจายจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนะกระจายไป10แสดงว่าในหลัก10เหลือเท่าไหร่ครับ010ขีดทับและเขียนตัวเลข0กับไว้

0: 110กระจายไป110ใช่ไหม110เป็นกี่หน่วย10หน่วยแสดงว่ารวมกับที่มีอยู่เดิมในหลักหน่วยเป็น13หน่วยนะครับ13หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือ8หน่วยเขียน8ที่หลักหน่วย0 10ลบด้วย0 10ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหลือกี่10ครับ
1: 0 10
0: เหลือ0 10นะและ600ลบด้วย7 600ลบด้วย100เหลือ
1: 500
0: เหลือ500นะครับเขียน5ที่หลัก100นะครับจากนั้นนำผลลบที่ได้ลบด้วยจำนวนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบนั่นก็คือตัวลบอีกจำนวนหนึ่งนะครับนั่นคือ200นั่นเองนะคุณครูก็เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันจะเห็นว่าในหลักหน่วย8หน่วยลบด้วย0หน่วยอย่างที่เพื่อนนำเสนอไปเลยได้8หน่วยเขียน8ที่หลักหน่วย0 10ลบด้วย0 10เหลือ0 10เขียน0ที่หลัก10 500ลบด้วย200เหลือเท่าไหร่ครับ300เขียน3ที่หลัก100นะครับฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าดังนั้น613ลบด้วย105ลบด้วย200เท่ากับ308ไหนใครได้ตรงบ้างใครใช้วิธีแรกและได้คำตอบตรงยกมือแสดงว่าเริ่มแก้ไขแล้วใช่ไหมแก้ไขนะครับเยี่ยมมากแสดงว่าวิธีแรกเนี่ยจะเห็นว่าเรานำจำนวนแรกลบด้วยจำนวนที่2ใช่ไหมครับแล้วเราค่อยนำผลลบที่ได้ลบด้วยจำนวนที่3นั่นเองนะสามารถตั้งลบโดยเขียนต่อเนื่องได้ในลักษณะนี้นะครับเรามาดูวิธีที่2นักเรียนคิดว่าวิธีที่2น่าจะทำอย่างไรลองให้แต่ละกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางระดมความคิดว่าวิธีที่2ที่แตกต่างจากวิธีที่1น่าจะทำอย่างไรลงมือปฏิบัติได้ครับช่วยกันคิดสิช่วยกันคิดลองช่วยระดมความคิดสิมีคนคิดได้แล้วนะบางกลุ่มคิดได้แล้วนะครับช่วยกันระดมความคิดร่วมมือรวมพลังกันนะลองดูจะขีดทำไมอีกจำนวนหนึ่งคืออะไรล่ะก็ลบไปสิได้เท่าไหร่กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแต่กลุ่มที่1ลองดูนะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแต่พบว่ากลุ่มที่2ใช้วิธีแตกต่างจากกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1คุณครูได้เฉลยไปแล้วใช่ไหมโดยวิธีนี้แต่ครูให้คิดวิธีที่แตกต่างนะไม่ใช่การเขียนที่แตกต่างนะลูกวิธีที่แตกต่างกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2มาลูกออกมานำเสนอกลุ่มเอิญนั่งที่ให้เรียบร้อยนะ

0: มาดูกลุ่มที่2คิดอย่างไรนะครับกลุ่มที่2นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนลูก
1: 613ลบด้วย200ค่ะ
0: เยี่ยมมากเพื่อนบอกว่าอ๋อนำ613ลบด้วย200แล้วยังไงต่อลูกแล้วค่อยนำผลลบที่ได้ไปลบต่อ
1: 105ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะ613ลบด้วย200เหลือเท่าไหร่อ่ะอธิบายเพื่อนฟังหน่อยนำ3หน่วยลบด้วยอะไร
1: 3หน่วยลบด้วย0หน่วย
0: เหลือ
1: เหลือ3หน่วย
0: เยี่ยมมาก110
1: ลบด้วย0 10
0: เหลือ
1: กับ1 10
0: เยี่ยมมาก
1: 600ลบด้วย200
0: เหลือ
1: 400
0: เหลือ400แสดงว่าผลลบที่ได้นั่นคือ413ใช่ไหมลูกลบด้วย105เอาเราลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม
1: 3
0: หน่วยลบด้วย
1: 5หน่วย
0: ลบด้วย5หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ทำอย่างไรต้องอะไร
1: กระจายจากหลักสิบ
0: กระจายจากหลักสิบไปยังหลัก
1: หน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากแสดงว่าในหลักหน่วยเป็นเท่าไหร่เนี่ยลูก
1: 13ค่ะ
0: 13หน่วยลบด้วย5หน่วยได้ยัง
1: ได้แล้วค่ะ
0: เหลือกี่หน่วยครับ
1: 8หน่วยค่ะ
0: เหลือ8หน่วยในหลักสิบแล้วลูกจะเป็น110ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ากระจายไปให้แล้วใช่ไหมเหลือเท่าไหร
1: ่010ค่ะ
0: 010ลบด้วย
1: 010ค่ะ
0: เหลือ
1: 010ค่ะ
0: เยี่ยมมากและสุดท้ายในหลักร้อย
1: 400ลบด้วย100เท่ากับ300ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้นั่นก็คือ
1: 308ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้กลุ่มที่2หน่อยใครคิดเหมือนกลุ่มที่2บ้างยกมือกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5นะเยี่ยมมากมาดูกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ากลุ่มที่2นะนำ613ลบด้วย200ก่อนนั่นก็คือนำจำนวนแรกลบด้วยจำนวนที่3ก่อนใช่ไหมครับได้ออกมาเป็นอะไร613ลบด้วย200เหลือเท่าไหร่ครับกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้เพื่อนนำเสนอไปเรียบร้อยแล้วผลลบที่ได้คือจำนวนใดครับ613ลบด้วย200400เท่าไหร่413นะมาดูเพราะอะไร3หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือ3หน่วยนะครับ110ลบด้วย0 10เหลือเท่าไหร่110นะ600ลบด้วย200เหลือ400จากนั้นลบด้วยอะไรครับ
2: 105
0: ลบด้วยอะไร105เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันในลักษณะนี้นะครับพบว่าอ๋อในหลักหน่วยยังทำการลบไม่ได้เหมือนที่เพื่อนนำเสนอไปใช่ไหมก็ต้องกระจายจากหลัก10ไป110นะครับ110เท่ากับ10หน่วยรวมกับ3หน่วยเป็น13หน่วยนะลบได้ยังลบได้แล้วนะครับลบได้แล้วเป็น8นะและ0หน่วย0 10ลบด้วย0 10เป็น
2: 0
0: 10นะครับ400ลบด้วย100เป็น
2: 300
0: เป็น300นะครับฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่าคำตอบของเรานั่นก็คือ308นั่นเองดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า613ลบด้วย105ลบด้วย200เท่ากับ308นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะจากเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนได้ฝึกตั้งลบไปทั้ง3จำนวนแบบต่อเนื่องใช่ไหมเราได้ข้อคิดอะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างปลื้มลูกปลื้มได้ความรู้อะไรบ้างครับ
3: การตั้งลบแบบ3จำนวนครับ
0: ทำอย่างไรใครจะช่วยเพื่อนต่อได้อีกบ้างเสริมความรู้นะโมลูก
4: ลบต่อเนื่องครับ
0: อ๋อลบต่อเนื่องกันยังไงลูก
4: ลบและลบจำนวนแรกแล้ว
0: นำจำนวนแรกลบด้วยจำนวนที่สองแล้วยังไงต่อ
4: ถ้าเหลือจำนวนและเหลือจำนวนตัวจำนวนแรกผลลบของจำนวนผลลบไปลบ
0: นำผลลบของจำนวนแรกกับจำนวนที่สองไปลบด้วยอะไร
4: จำนวนที่สองครับ
0: นำผลลบของจำนวนแรกกับจำนวนที่สอง

0: เพื่อจำนวนที
1: ่3ครับ
0: 3อันนี้คือวิธีแรกใช่ไหมเรามีวิธีที่2ด้วยนี่ใช่ป่ะที่กลุ่ม2นำเสนอเรานำตัวลบเราลบตัวลบใดก่อนก็ได้ใช่ไหมกลุ่มที่2นำเสนอไปยังไงนะช่วยพูดให้เพื่อนฟังหน่อยลูกนำจำนวนแรกลบด้วยจำนวนที่เท่าไหร่ก่อน
1: จำนวนที่3ค่ะ
0: นำจำนวนแรกลบด้วยจำนวนที่3แล้วนำผลลบที่ได้ลบด้วยจำนวนที่เท่าไหร่ต่อลูก
1: ที่2ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินให้กลุ่มที่2หน่อยนะให้นักเรียนมาช่วยกันเติมนะเขาบอกว่าการหาผลลบของจำนวน3จำนวนทำได้โดยนำจุดๆๆลบด้วยจุดๆๆใดก่อนก็ได้แล้วนำผลลบที่ได้ลบด้วยตัวลบที่เหลือนักเรียนคิดว่าข้อความที่หายไปน่าจะเติมคำว่าอะไรใครออกมาเติมได้บ้างมือจับแขนจับไหล่ยกธนพรลุกมาเติมคำว่าอะไรเติมคำว่าเยี่ยมมากนำตัวตั้งลบด้วยลบด้วยอะไรปรบมือธนพรหน่อยลบด้วยอะไรใดก่อนก็ได้มือจับหูจับแขนยกนโมลูกมาลบด้วยอะไร
2: ตัวลบครับ

ลบด้วยตัวลบใดก่อนก็ได้ใช่ไหมเอาเยี่ยมมาประมือนโมหน่อยแสดงว่าการหาผลลบของจำนวน3จำนวนทำได้โดยนำตัวตั้งลบด้วยตัวลบใดก่อนก็ได้แล้วนำผลลบที่ได้ทำไมลูกลบด้วยตัวลบที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำการลบใช่ไหมครับอ่ะไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันนะครับแบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่5ถึงข้อที่8แบบฝึกหัดที่ 2.14 ซึ่งข้อที่5ถึงข้อที่8นี้จะแตกต่างจากข้อที่1ถึงข้อที่4นะข้อที่1ถึงข้อที่4นักเรียนจะเห็นว่ามีวิธีการเดียวใช่ไหมในการหาคำตอบแต่ข้อที่5ถึงข้อที่8นักเรียนจะต้องแสดงทั้ง2วิธีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของปลายทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.14 ทำแบบฝึกหัดและตอบคำตอบนะครับและรบกวนครูผู้สอนนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.14 อธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเอามาดูนะหน้าตาของข้อที่5นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอะไรเอ่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาให้หาผลลบใช่ไหมของ568ลบด้วย100อะไรอ่านว่าอะไรเนี่ย101นะครับลบด้วย268เท่ากับจำนวนใดนะเราทำอย่างไรแน่นอนว่าอย่างที่เราได้บทสรุปไปเมื่อสักครู่นี้การลบจำนวน3จำนวนทำได้โดยอะไรนะนำตัวตั้งลบด้วยอะไรตัวลบใดก่อนก็ได้แล้วค่อยลบด้วยตัวลบที่เหลือใช่ไหมครับฉะนั้นจะเห็นว่าเขาจะให้มา2วิธีนะครับ2ส่วนเห็นไหมส่วนแรกกับส่วนที่2นั่นคือวิธีที่1กับวิธีที่2นั่นเองจะเห็นว่าวิธีแรกเขานำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนครับ100นำ568ลบด้วย101ก่อนแล้วค่อยนำผลลบที่ได้ไปลบด้วยตัวลบอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบใช่ไหมตัวลบที่เหลือนั่นเองนั่นคือ268ส่วนวิธีที่2เขานำจำนวนแรกใช่ไหมนั่นคือ568ลบด้วยจำนวนที่3ก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยนำผลลบ

ที่ได้ลบด้วยจำนวนที่2นะจำนวนที่2นั่นคือตัวลบที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วให้นักเรียนนะครับลงมือปฏิบัติทั้งต้นทางและปลายทางในชั่วโมงเรียนนี้เลยครับ

กระจายผิดตรงนี้ต้องเป็น9กระจายผิดตรงนี้

ว่าจำนวนในตัวตั้งนั้นก็ต้องลดไป10นะในหลักหน่วยของตัวตั้งก็จะได้รับเพิ่มมา10หน่วยนั่นเองเพราะ10เท่ากับ10หน่วยใช่ไหมครับหรือในกรณีที่ในหลัก10ยังทำการลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักร้อยไปยังหลัก10นะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าเรากระจายจากหลักร้อยไป100แสดงว่าตัวตั้งในหลักร้อยจะต้องลดไปเท่าไหร่ครับลดไป100นะและในหลัก10ของตัวตั้งก็จะได้เพิ่มมา10เพราะว่าอะไรครับ100เท่ากับ10ฉะนั้นแล้วนักเรียนอย่าลืมที่จะขีดทับแล้วเขียนตัวเลขที่เหลืออยู่นะจำนวนที่เหลืออยู่เพราะว่าเวลาที่นักเรียนคำนวณในเรื่องของการหาผลลบของจำนวน3จำนวนมันก็จะทำให้คลาดเคลื่อนจากคำตอบที่เป็นจริงนั่นเองนะครับ

0: ทำได้ไหมกลุ่มนี้7-8ได้ไหมแก่ข้อสังเกตหนึ่งอย่างนะคุณครูสังเกตเด็กๆหลายคนนะครับไม่ทราบว่าปลายทางจะเป็นบ้างหรือเปล่านะอ่ะมาดูกันนะครับคือในส่วนของการลบเช่นลบในหลักหน่วยนักเรียนจะเห็นว่าเช่น7หน่วยลบด้วย8หน่วยทำการลบเลยได้ไหมไม่ได้นะครับนักเรียนต้องสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวลบเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเหตุผลนี้เพราะว่าเราจะได้ดูได้ว่าต้องทำการลบเลยได้ไหมถ้ายังลบไม่ได้นั่นหมายความว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะครับแต่ในกรณีที่ตัวตั้งมากกว่าตัวลบเราสามารถที่จะทำการลบได้เลยไม่จำเป็นต้องกระจายจากถัดไปยังหลักนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยนักเรียนก็จะต้องดูให้ดีว่าตัวตั้งมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวลบนั่นเองนะครับถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านนะให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านนะครับเอาดินสอลงก่อนวางดินสอลงก่อนตัวตรงจะเห็นว่าจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการหาผลลบของจำนวน3จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบนักเรียนสามารถที่จะเขียนจำนวน3จำนวนได้เลยใช่ไหมแล้วก็ตั้งลบใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าสามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญจะหาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการที่เรามาจับคู่แล้วหาผลลบแล้วก็มาจับคู่ต่อนะครับโดยนำผลลบที่ได้ลบด้วยตัวลบที่เหลือนะก็จะทำให้ค่อนข้างช้านะครับฉะนั้นหวังว่าในชั่วโมงเรียนนี้นักเรียนก็น่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นของจำนวน3จำนวนนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.15 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้หวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทำความเคารพ

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

จะเล่านิทานให้เธอฟัง

ถึงสวนสัตว์เจอยี่ห้อ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.

0: ีถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นั่นทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะสัญญากับเด็กๆนะคะว่าเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะแล้วก็ในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะในกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมตัวเลขแทนอักษรนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาที่เด็กๆคิดว่ามั่นใจคิดว่ารวดเร็วเขียนได้ถูกต้องอ่านได้ถูกต้องนะคะเด็กๆปลายทางเตรียมเพื่อนๆนะคะที่เป็นตัวแทนออกมาด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ขอเด็กๆต้นทางทั้ง5กลุ่มค่ะประมือให้ตัวแทนของเรานะคะ

0: มาเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะฝั่งนี้แบ่งเป็น2กลุ่มน้องทิทัศน์มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะแบ่งเป็น3กลุ่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแข่งขันกันนะมากดกระดิ่งใครกดได้เร็วกดได้ไวเดี๋ยวจะได้เขียนคำศัพท์นะคะลงไปนั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งนี่เลยค่ะเด็กๆตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเด็กๆลองดูก่อนตัวเลข1นะคะจะแทนตัวรอเรือเลข2แทนพอพานเลข3แทนบอใบไม้เลข4แทนหอหีบเลข5แทนนอหนูเลข6แทนขอไข่เลข7แทนยอยักษ์เลข8แทนตัวสอหรือสี่เลข9แทนคอควายเลข10แทนวอแหวนเลข11แทนกอไก่และเลข12แทนไม้ทันตคาหรือทันตคาที่เราเพิ่งเรียนเสร็จสิ้นไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเพื่อความยุติธรรม2คนยืนตรงนี้นะคะนี่เลยนะ3คนมายืนแบบนี้เลยนะคะจะทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าใกล้กับกระดิ่งนะคะปื้มอย่าไปเบียดเพื่อนนะลูกพร้อมไหมคะคำแรก1 2 3กดเลยค่ะทำไมไม่มีคนกดเลยอ่ะ1 2 3กลุ่มแรกที่กดนะคะคือกลุ่มที่4เดี๋ยวให้กลุ่มที่4เขียนตัวเลขแทนตัวอักษรนะคะเด็กๆนี่หน้าตาของเกมของเราจะเป็นแบบนี้ให้เด็กๆดูว่าเลข6เนี่ยแทนเลขแทนตัวอะไรเอ่ยเด็กๆบอกเพื่อนหน่อยเร็วเลข6แทนตัวอะไรคะขอแทนตัวขอไข่หนูก็เขียนขอไข่ไปแบบนี้ส่วนที่ไม่มีตัวเลขน้องจะต้องเดาให้ได้แล้วล่ะค่ะว่าเป็นคำว่าอะไรเดี๋ยวเราจะจับเวลานะคะคุณครูปลายทางจับเวลาให้เด็กๆด้วย1 2 3เขียนได้เลยค่ะเด็กๆรอลุ้นว่าคำศัพท์คำนี้จะเป็นคำว่าอะไรนะคะไวเลยค่ะตอนนี้จับเวลาอยู่นะคะเขียนตัวที่มีตัวเลขก่อนก็ได้ค่ะเขียนที่มีตัวเลขก่อนนะนี่เลยให้กำลังใจเพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ให้กำลังใจเพื่อนด้วยค่ะจักรพรรดิชื่ออะไรนะนโมสู้สู้นโมสู้ตายนโมไว้ลายสู้ตายสู้สู้นโมสู้สู้นโมสู้ตายนโมคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรถ้าคิดว่าถูกต้องแล้วหลังคามีด้วยนะคะคนอื่นรอตัวเตรียมตัวสติลไว้นะคะถ้าคิดว่าคำนี้ถูกต้องแล้วกดได้เลยค่ะคิดว่าคำนี้ถูกต้องหรือยังคะถูกต้องแล้วกดได้เลยค่ะเด็กๆลองดูคำศัพท์ที่เพื่อนเขียนมานี่เด็กๆคิดว่าเพื่อนเขียนคำศัพท์ถูกต้องไหมคะยังเป็นคำศัพท์ที่ยังไม่มีความหมายตัวแทนกลุ่มที่เหลือใครจะสติลกดเลยกลุ่มที่3กดแล้วนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3นะคะแก้ว่าควรที่จะแก้ตรงไหนคะคำว่าอะไรเอ่ยลบแก้ได้เลยค่ะไวเลยนะคะไวเลยค่ะมาดูคำศัพท์ของเพื่อนเด็กลองดูเพื่อนเขียนคำศัพท์ใหม่แล้วน้องดูคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรคะใช้ไมค์เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เข้าพรรษา
0: เดี๋ยวเสียงค่ะเข้าพรรษา
2: เข้าพรรษา
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่3รับ1คะแนนนะคะต่อไปกลุ่มอื่นคำอื่นเตรียมตัวไว้นะคะถ้าพร้อมแล้ว1ปลื้มเข้าไปค่ะปลื้ม1 2 3ใครเอ่ยเอาใหม่เอามือค้างไว้เอามือจับไว้1 2 3ใครได้คะใครเอ่ยทีได้ก่อนดาเนียบอกว่าน้องทีได้ก่อนนะคะเอาละค่ะเขียนคำศัพท์คำนี้ให้ถูกต้อง1 2 3เวลาจับแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่ม2ให้กำลังใจน้องทิทัศน์หน่อยค่ะ

0: ำนี้น้องทิทัศน์ออกเสียงว่าอะไรคะใช้ไมค์ด้วยค่ะ
1: บรรยายครับ
0: เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องประเมินให้น้องทิทัศน์ค่ะขยับมานะคะคำต่อไปใครจะได้เขียนเอามือไว้ข้างลำตัวนะคะ1 2 3ใครเอ่ยดาเนียมาเลยค่ะดาเนียมาเลยเขียนได้เลยนะคะเขียนเลยกลุ่มที่1ให้กำลังใจน้องดาเนียค่ะโอ้โหกำลังใจแบบนี้ดาเนียจะมีแรงสู้ไหมคะค่ะลองดูว่าคำนี้ที่ดาเนียเขียนถูกต้องหรือไม่กดกระดิ่งด้วยค่ะคำนี้ยังไม่ถูกต้องค่ะกลุ่มอื่นเตรียมตัวสตินะ1ไว้กระดิ่งไว้ตรงกลางนะคะ1 2 3น้องน้ำโมค่ะแก้ตรงไหนเอ่ยกลุ่มที่4มีโอกาสขโมยคะแนนนะคะกดกระดิ่งค่ะมั่นใจแล้วกดกระดิ่งนะคะนี่เลยกลุ่มที่4เปลี่ยนใหม่ค่ะคำนี้กลุ่มที่4อ่านออกเสียงว่าอะไรคะใช้ไมค์ด้วยค่ะดูคำศัพท์นะคะที่หนูสติลมาคำนี้ออกเสียงได้ว่า
1: พระขันพระขัน
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะพระขัน
2: พระข
0: ันกลุ่มที่4รับ1คะแนนค่ะต่อไปกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนมีไหมคะไม่ต้องเสียใจนะคะเอาละค่ะคำต่อไปเอามือไว้แนบลำตัวค่ะ1 2 3น้องปลื้มเอาปรบมือให้กลุ่มที่5น้องปลื้มเตรียมตัว1 2 3เขียนได้เลยค่ะกลุ่มที่5ให้กำลังใจเพื่อนค่ะเก่งมากเขียนคำสาบคำว่าอะไรคะ
3: หันสาครับ
0: หันสาเพื่อนเพื่อนคิดว่าน้องปลื้มเขียนคำสาบถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5รับ1คะแนนต่อไปใบสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆกลุ่มไหนจะได้คะแนนเอามือแนบลำตัว1 2 3กลุ่มไหนเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ยังไม่ถึง3อย่าเพิ่งกดนะคะ1 2 3กลุ่มไหนเอ่ยน้องทีทัศน์นะคะน้องทีทัศน์เขียนเลยกลุ่มที่2เขียนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วคำศัพท์ที่หนูเขียนได้ออกเสียงว่า
1: พรรคพวกครับ
0: เด็กๆคิดว่าน้องทิทัศน์เขียนคำศัพท์คำว่าพรรคพวกถูกต้องไหมคะถูกต้องประเมินให้น้องทิทัศน์ค่ะกลุ่ม1ได้กี่คะแนนเอ่ยกลุ่ม1ได้กี่คะแนนคะสูตรวันนี้กินไข่ไปก่อนนะคะกลุ่มที่2ได้กี่คะแนนคะ2กลุ่มที่3ได้กี่คะแนนคะ1กลุ่มที่4ได้กี่คะแนนกลุ่มที่5ได้กี่คะแนนคะปรบมือให้ตัวเองนะคะแล้วก็ขอขอบคุณตัวแทนทั้ง5คนด้วยปรบมือให้ตัวแทนของเราทั้ง5คนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ของเรานะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะเด็กๆลองดูนะแต่ละคำออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะคำแรกเข้าพรรษา
2: เข้าพรรษา
0: คำที่สอง

0: บรรยาย
1: บรรยาย
0: คำที่3ค่ะพักพวก
1: พักพวก
0: คำที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: พระ
0: ขันพระขัน
1: พระข
0: ัน คำที่5ค่ะหันษาเดี๋ยวเสียงค่ะหันษาเก่งมากๆเลยเด็กๆลองสังเกตคำศัพท์ทั้ง5คำของเราที่ตัวแทนของเพื่อนเนี่ยออกมาเด็กๆคิดว่าคำศัพท์ทั้ง5คำมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะอ่ะแต่ละกลุ่มเอามือจับหูไว้นะคะ1 2 3อ่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2บอกคุณครูหน่อยค่ะว่าคำศัพท์ทั้ง5คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะ
2: รอเรือค่ะ
0: มีรอเรือเหมือนกันรอเรือปรากฏอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ตรงกลางพยัญชนะค่ะ
0: ตรงกลางพยัญชนะยังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4บอกครูแมมหน่อยเร็วมีอะไรที่เหมือนกันมีรอเรืออะไรคะ
3: มีรอเรือ2ตัวครับ
0: มีรอเรือ2ตัวในแต่ละคำใช่มั้ยคะแล้วรอเรือ2ตัวเนี้ยอยู่ตำแหน่งไหนคะ
3: กลางคำครับ
0: อยู่ตรงไหนเอ่ยกลางคำเกือบจะถูกแล้วค่ะอ่ะน้องปณิดาค่ะ
4: อยู่หลังพยัญชนะต้นค่ะ
0: หลังพยัญชนะต้นเก่งมากประมือให้น้องปณิดานะคะซึ่งคำศัพท์ทั้ง5คำนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตว่ามีรอเรือ2ตัวอยู่หลังพยัญชนะต้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็คือในเรื่องรอหันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรอหันสรรสร้างความรู้ในชั่วโมงที่1 นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของคำรอหันได้อ่านและเขียนคำรอหันได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะก่อนอื่นครูแมมจะให้เด็กๆ ดูสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะเพื่อให้เด็กๆลองสังเกตคำลองสังเกตสิ่งที่อยู่ในสื่อวิดิทัศน์นี้นะคะเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาของเรานะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆต้นทางถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: าละค่ะขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆด้วยนะคะเด็กรอหันมีรอเรือกี่ตัวคะ2ตัวอยู่ติดกันนั่นเองนะคะรอหันอ่านออกเสียงว่าอย่างไรบ้างน้องชัยพฤกษ์รอหันอ่านออกเสียงเป็นอะไรคะเป็นเสียงอะไรได้บ้างจากสื่อวิดิทัศน์
1: อันครับ
0: เสียงอันเช่นคำว่าอะไรคะ
1: อันไก
0: ่
1: คร
0: ับ เก่งมากๆนะคะไหนใครพบคำที่เขียนด้วยรอหันในสื่อวิดิทัศน์คำว่าอะไรบ้างมือจับหูไว้นะคะห้ามตอบซ้ำกันนะเด็กๆปลายทางตอบคุณครูด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่5น้องวันใหม่เลยค่ะคำว่าอะไรคะ
2: ห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: เก่งมากค่ะมีไหมเอ่ยคำว่าห้างสรรพสินค้ามีอีกไหมคะกลุ่มที่3ค่ะน้องกล้าค่ะคำว่าอะไรคะน้องกล้า
3: ภรรยา
0: คำว่า
3: ภรรยา
0: ภรรยามีไหมเอ่ย
4: ม
0: ีเก่งมากน้องทีทัศน์คำว่าอะไรอีกคะ
5: เข้าพรรษาครับ
0: เข้าพรรษามีไหมคะ
4: ม
0: ีเก่งมากมีคำว่าอะไรอีกคะน้องดาเนีย
6: ห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ไปแล้วค่ะห้างสรรพสินค้าน้องปณิดาค่ะ
7: กันไกลค่ะ
0: กันไกลน้องชัยพฤกษ์ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเอาละค่ะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าจากสื่อวิดิทัศน์มีคำที่มีรอหันคำว่าอะไรบ้างคำแรกให้เด็กๆออกเสียง1 2 3
4: เข้าพร
0: รษายอดเยี่ยมมากค่ะอีก1ครั้งค่ะ
4: เข้าพรรษา
0: เข้าพรรษาต่อไปค่ะคำนี
4: ้
0: ภรรยาเก่งมากค่ะคำนี้ค่ะ
4: ก
0: ัน
4: ไกล
0: กันไกลเด็กๆอย่าลืมคำว่าไกลพยัญชนะต้นก็คือกรอเป็นคำควบแท้อย่าลืมรัวลิ้นด้วยเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะกันไกล
4: ก
0: ัน
4: ไกล
0: เก่งมากค่ะต่อไป
4: ห
0: ้
4: างสรรพส
0: ิน
4: ค
0: ้
4: า
0: ห้างสรรพสินค้
4: า
0: และคำสุดท้ายค่ะคำว่าที่เด็กๆไม่ได้ตอบก็คือคำว่าพันนานาเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนอกจากสิ่งที่เพื่อนชัยพฤกษ์บอกไปแล้วว่ารอหันสามารถอ่านออกเสียงว่าอันยังสามารถอ่านออกเสียงแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆต้องติดตามนะคะเอาละค่ะนี่เลยรอหันนี่เขาบอกว่าถ้าหากไม่มีตัวสะกดเนี่ยเราจะใช้แทนสระอะก็คือรอเรือตัวแรกแทนสระอะส่วนรอเรือตัวที่2จะเป็นมาตรากลหรือออกเสียงเหมือนนอก็คือออกเสียงอันเหมือนที่น้องชัยพฤกษ์พูดเลยนะคะส่วนถ้ามีตัวสะกดนะคะเขาจะใช้รอเรือ2ตัวเนี่ยหรือรอหันเนี่ยแทนสระอะแล้วก็จะมีตัวสะกดด้านหลังก็อ่านตามตัวสะกดที่อยู่ด้านหลังได้เลยนะคะเอาละค่ะมาดูแบบแรกรอหันออกเสียงอะและพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดแสดงว่ารอเรือตัวแรกทำหน้าที่รอเรือ2ตัวทำหน้าที่เป็นสระอะเก่งมากคำแรกค่ะเด็กๆลองออกเสียงคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
4: กรรม
0: เด็กๆไม่ต้องกระดกลิ้นเพราะว่ารอเรือ2ตัวทำหน้าที่เป็นสระอะไม่ต้องกรรมเด็กๆออกเสียงค่ะกรรม
4: กรรม
0: กรรมเราจะอ่านกออะมอกรรมแต่เวลาเขียนคำอ่านเราก็จะเขียนกออํากรรมแบบนี้เพราะว่าใช้เสียงสระอํานั่นเองนะคะต่อไปคำที่2คำนี้อ่านออกเสียงว่า
4: ทำ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะทำ
4: ทำ
0: ทำคำที่3เดี๋ยวคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มคำที่3ขอกลุ่มที่1ค่ะออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
4: ว
0: ักออกเสียงว่า
4: ว
0: ักวักเด็กๆออกเสียงค่ะวัก
4: ว
0: ัก เด็กๆกลุ่มอื่นนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยค่ะวัก ต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆออกเสียงค่ะซับ
4: ซ
0: ับยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆรอหันออกเสียงเป็นอันก็คือรอเรือตัวแรกจะแทนเสียงสระอะรอเรือตัวที่2จะแทนเสียงนอหนูหรือมาตรากลเป็นตัวสะกดนะคะมาดูคำแรกเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก
4: ันไกล
0: เก่งมากค่ะกันไกล
4: ก
0: ัน
4: ไกล
0: ต่อไปคำที่2กลุ่มที่3ค่ะคำนี้มีเหมือนชื่อเพื่อนเลยถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยคุณครูแหม่มจะตีนะคะคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงดังๆค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวออกเสียงค่ะจันยา
4: จ
0: ัน
4: ยา
0: เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: บ
0: ัน
4: ดา
0: บันดาเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
0: คนน้อยแต่ว่าใจเกินร้อยใช่ไหมคะออกเสียงดังๆนะคะกลุ่มที่5คำนี้ออกเสียงว่า
1: สรร
0: ออกเสียงว่า
1: สรรหา
0: เก่งมากทีเดียวเสียงค่ะสรรหา
1: สรรหาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปรอหันสามารถอ่านออกเสียงได้2แบบก็คืออ่านออกเสียงเป็นเสียงอันและสามารถมีเสียงที่อยู่ตรงกลางคำก็คือเสียงระได้นะคะมาดูคำแรกคำแรกคำนี้เนี่ยที่เด็กๆใน

0: ช่วงต้นนะคะเด็กๆบอกว่าในสื่อวิทัศน์เนี่ยออกเสียงว่าภรรยาสามารถออกเสียงได้2แบบก็คือภรรยาและภรรยาออกเสียงได้2แบบนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำคำนี้อ่านออกเสียงได้ว่าสรรเสริญแบบแรกคือสรรเสริญและออกเสียงระกลางคำก็คือสรรเสริญสรรเสริญก็คือการกล่าวคำยกย่องเชิดชูนั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยรอหันอ่านออกเสียงเป็นอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดและพยัญชนะนั้นเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระที่กำกับอยู่ที่ท้ายพยางค์ต่อไปนะคะเอาละค่ะมาดูกันว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างในไหนนั่งตัวตรงมาดูคำศัพท์คำแรกเดี๋ยวเอาเสียงค่ะกรรมมาชีพเห็นไหมคะเด็กๆนี่รอเรือรอหันสองตัวรอหันเนี่ยแทนเสียงสระอะมอม้าเป็นตัวสะกดและมอม้าตัวนี้เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปเดี๋ยวเสียงอีกหนึ่งครั้งกรรมมาชีพ
1: กรรมมาช
0: ีพยอดเยี่ยมมากค่ะอีกหนึ่งคำคำนี้ออกเสียงว่ากรรมมาธิการ
1: กรรมมา
0: ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ค่ะเก่งมากต่อไปรอหันอ่านออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดนะคะถ้ามีพยางค์ตามมาให้ออกเสียงพยัญชนะสะกดประสมกับสระอะเป็นครึ่งเสียงแล้วก็จะอ่านออกเสียงพยางค์ถัดไปเช่นคำนี้เราจะออกเสียงว่าพันนา
1: พ
0: ัน
1: นา
0: พันนา
1: พ
0: ัน
1: นา
0: พันนาแปลว่าการที่แบบว่าเราเล่าเรื่องแบบว่าใส่รายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะสรรพนาม
1: สรรพนาม
0: เห็นไหมคะรอหันทำหน้าที่เป็นสระอะพอพานทำหน้าที่เป็นตัวสะกดสออะพอสับแล้วพอพานตัวนี้ยังแทอ่ายังมีเสียงสระอะอยู่ด้านหลังด้วยเห็นไหมคะเสียงสระอะกึ่งเสียงนะต่อไปนี่เลยเขาก็จะยกเว้นบางคำนะคะที่สามารถอ่านออกเสียงได้2แบบเช่นคำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้จะออกเสียงว่าคำแรกนะคะจะออกเสียงว่าบรรพชาและบัพพชาเด็กๆออกเสียงคำแรกหนึ่งครั้งแบบแรกออกเสียงได้ว่า
1: บัพพชา
0: แบบที่สองออกเสียงได้ว่า
1: บ
0: ั
1: พพชา
0: บัพพชาเก่งมากบรรพชาหรือบัพพชานะคะหมายถึงการบวชนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างใครอ่านให้คุณแม่ฟังได้บ้างคำนี้น้องเจ้านายค่ะ
2: กัปปกามิตร
0: สัพพสามิตรนอกจากสัพพสามิตรแล้วยังอ่านออกเสียงอีกหนึ่งแบบก็คือสรรพสามิตรนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆได้ดาวเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะสรรพสามิตร
1: สรรพสามิตร
0: และสัพพสามิตร
1: และส
0: ามิตรเด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าครูแหม่มคะทำไมวันนี้เนี่ยเนื้อหายากจังเลยนะคะเด็กๆแบบว่าเรียกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวสิ่งที่ท้าทายเด็กๆอาจจะแบบว่าวันนี้อาจจะยังอ่านไม่ค่อยแบบว่ายังสับสนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอ่านคำศัพท์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะอ่านได้แบบถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าย่อท้อนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปบางคำเนี่ยเราก็จะนิยมอ่านออกเสียงที่ออกเสียงอันเพียงเสียงเดียวเช่นคำนี้ใครอ่านได้บ้างคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องดาเนีย
2: บรรพบุรุษ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะบรรพบุรุษ
1: บรรพบ
0: ุ
1: ร
0: ุ
1: ษ
0: บรรพบุรุษต่อไปคำนี้น้องปลื้มน้องปลื้มค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
3: บรรพชิตครับ
0: บรรพชิตเดี๋ยวเสียงค่ะบรรพชิต
1: บรรพช
0: ิ
1: ต
0: เก่งมากเลยนะคะบรรพชิตก็คือนักบวชในศาสนานั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องคำที่มีรอหันวันนี้นะคะคุณครูแจกไอศกรีมให้กับเด็กๆให้เด็กๆเขียนออกมาเป็นคำเช่นคำแรกเด็กๆออกเสียงค่ะวัก วักจะเขียนออกมาเป็นคำที่มีรอหันได้อย่างไรพยัญชนะต้นคืออะไรคะ
1: ว
0: อแหวนน้องปลื้มวอแหวนตัวอะไรอีกคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ

0: แล้วตัวต่อไปคืออะไรคะรอหันนั่นเองเด็กๆถ้าเราจะเรียกรอเรือ2ตัวที่ติดกันเราจะเรียกว่าร
1: อห
0: ันรอหันเพราะฉะนั้นเด็กๆเรียกให้ถูกด้วยนะคะวอแล้วตัวอะไรต่อนะตัวอะไรคะตัวอะไรคะ
1: รอห
0: ัน รอหันรอหันต้องมาก่อนสิคะและตัวสะกดคืออะไร
1: คอ
0: ควายเก่งมากๆเลยเอาอีกสักตัวอย่างไหมคะเด็กๆหรือจะทำเองทำด้วยกันอีกสักตัวอย่างนะคะแล้วค่ะผิวพันเด็กเดาเสียงค่ะผิ
1: วพ
0: ัน ตอนนี้มีแต่คำอ่านมาให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องมาช่วยบอกว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์คำว่าผิวพันคำแรกต้องเป็นตัวอะไรคะหอผึ้งแล้วก็อะไรคะคำว่าผิวยังไม่ได้เลยคำว่าอะไรคะ
1: ส
0: ระอีอะไรต่อคะวอแหวนใครไม่ช่วยเพื่อนมีไหมคะแล้วต่อไปตัวอะไรเอ่ย
1: พ
0: ะพานตัวอะไรต่อไปคะรอหันเก่งมากเด็กๆทีนี้แหละตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: น
0: อนเองเก่งมากผิวพันเอาละค่ะถ้าเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเปิดแบบฝึกหัดลงมือทำได้เลยค่ะใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้ระบายสีแต่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องก่อนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

เด้งมือเลยนะคะคำที่3คือคำว่าอะไรคะเด็กๆหันษาเขียนยังไงหันษาน้องพิทัศน์ไปไอศกรีมอันที่4แล้วนะคะเขียนได้ไหมคะเอามือกดไว้

ด็กๆในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันนะคะคนไหนที่ไม่ได้ลองถามเพื่อนนะเพื่อนถ้ารู้ว่าเพื่อนยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หนูช่วยเพื่อนนะคะเอาแล้วรอหันไม่มีเลยคำนี้รอหันใส่ตรงไหนเอ่ยทศวรรษใบให้ว่าคำว่าทศเนี่ยจะมีตัวสอสาราเป็นตัวสะกดและสอสาราตัวนี้จะออกเสียงสระอักกึ่งเสียงแต่ว่าไม่เขียนปรากฏรูปสระเขียนอย่างไรเอ่ยใครเสร็จแล้วยกมือค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปตรวจแล้วให้เด็กๆจึงจะระบายสีได้นะคะถ้ายังไม่เสร็จยังไม่ให้ระบายนะคะพักพวกตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำว่าพักตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยยังไม่ถูกนะคะพักพวกสุพรรณบุรีสุพรรณคำว่าพันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนอเนนนะคะสุพรรณบุรีนอเนนเป็นตัวสะกดคำว่าพัน

บายสีได้เลยค่ะยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะคำว่าทศวรรษค่ะสุพรรณสออุสุหายไปไหนคะพันเขียนยังไงยังไม่ถูกค่ะสรรพนามยังไม่ถูกค่ะเสร็จหรือยังคะไม่ให้เพื่อนลอกค่ะเราจะช่วยเหลือกันแบบไม่ให้เพื่อนลอกนะคะถามเพื่อนได้แต่ห้ามให้เพื่อนลอกถ้าเด็กๆให้เพื่อนลอกคือการรังแกเพื่อนเพราะเพื่อนๆจะไม่ได้คิดสุพรรณอ๋อสรรพนามนามอันนี้ถูกแล้วค่ะสรรพนามนามเขียนยังไงนามทศวรรษทศวรรษคุณครูบอกว่าตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำว่าทศสอสหราทศทศที่ออกเสียงว่าทศค่ะถูกต้องรอหันก่อนไม่ได้เพราะว่าวัดยังไม่มีพยัญชนะต้นเลยวัดมีใครเสร็จแล้วบ้างคะให้ยกมือนะคะก่อนระบายสีนะคะให้คุณครูตรวจก่อนนะคะทศวรรษยังไม่ถูกค่ะทศสศาลาวัดตัวอะไรนี่ทศวรรษมีอยู่ในหน้า85ค่ะถ้าเด็กๆดูคำศัพท์นะนี่ระบายสีได้เลยค่ะคุณครูตรวจแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะหันษายังไม่ถูกค่ะสรรหายังไม่ถูกค่ะพรรคพวกยังไม่ถูกค่ะบรรดายังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะยังค่ะยังค่ะเหมือนกันเลยค่ะสุพรรณต้องมีนอเนนะคะหันษาหันษาคำว่าษาตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นสอฤาษีแก1 2 3ผิวพันธุ์ลองดูค่ะคุณครูเขียนให้ดูแล้วตัวอะไรเป็นตัวสะกดคำว่าพันธุ์ทศวรรษยังไม่ถูกค่ะสรรพนามยังไม่ถูกค่ะ2คำนะคะดอเด็กมาจากไหนคะดอเด็กยังไม่ถูกค่ะสุพันธุ์พันธุ์ต้องตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะพันตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะพอพานไหนน้องปลื้มยกขึ้นเสียงค่ะน้องปลื้มน้องปลื้มระบายสีได้เลยค่ะสุพรรณบุรีหนูสะกดคำว่าสุพรรณยังไม่ถูกค่ะสออุสุพอรอหันใช่ไหมพันน่ะพอรอหันแล้วก็มีนอเนมเป็นตัวสะกดบุรีบุหายค่ะเด็กๆเร่งมือเลยนะคะทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางนะให้เวลาเด็กๆอีก5นาทีเท่านั้นค่ะ5นาทีเด็กๆถ้าเด็กๆเขียนคิดคำไม่ออกจริงๆเราจะมีใบความรู้ในหน้าที่85และ86นะคะเด็กๆเปิดดูควบคู่กันได้เลยนะสุพรรณพอพานหายไปไหนคะคำว่าพันพยัญชนะต้นอยู่ยังไม่ได้เขียนเลยวันใหม่ลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะพันบอกเพื่อนซิปณิดาปณิดาบอกเพื่อนซิสุพรรณบุรีมีตัวอะไรบ้างเสร็จแล้วเหรอคะเบรมี่พักพวกตัวอะไรเป็นตัวสะกดพักพวกเหมือนกับวักเลยพักเหมือนกับวักเลยตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะพักพวกอ๋อน้องปื้มเหรอคะพักพวกตัวอะไรเป็นตัวสะกดคำว่าพักคอควายเป็นตัวสะกดค่ะคำว่าพัก

ทศวรรษยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะน้องวันใหม่พักพวกคำว่าพักคอควายเป็นตัวสะกดค่ะปณิดาปณิดาแก้ไขด้วยนะถูกต้องระบายสีได้เลยค่ะไรวินเสร็จหรือยังคะไรวินสรรพนามเขียนถูกแล้วแต่ไม่ต้องเขียนรูปสระอาค่ะลบรูปสระอาออกให้เวลาอีก3นาทีค่ะลงมือเลยทศวรรษทออุสอทศสอศาลาทศวรรษสอศาลาค่ะ

ัดเขียนยังไงวัดพยัญชนะต้นต้องเป็นคำตัวอะไรคะน้องกุลวัดพยัญชนะต้นต้องเป็นอะไรวัดคำว่าวัดตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยวาแหวนถูกต้องเขียนได้เลยค่ะ

พันพอต้องมาก่อนหน้ารอหันสิคะพันพอพานพอรอรอนอสุพันสิสุพันบุรี

ดูกลุ่ม3สิคะทำไมพอพานเยอะจังเลยทศวรรษยังไม่ถูกค่ะสรรพนามกับทศวรรษยังไม่ถูกค่ะน้องกมลรัตน์คำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะสรรพนามแล้วหนูเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรมาคะยังไม่ถูกนะคะถูกต้องถูกต้องสุพรรณบุรีหายค่ะเติมคำว่าบุรีค่ะสุพรรณบอกเพื่อนหน่อยเร็วสุพรรณตัวอะไรเป็นตัวสะกดคำว่าพันนอนเอนลองตรวจดูของตัวเองสิคะบุรีหายไปไหนบุรีนอนเอนเขียนยังไงคะนอนเอนบุรีถูกต้องค่ะระบายสีได้เลยสรรพนามยังไม่ถูกค่ะสุพรรณคำว่าบุรีหายเด็กๆลองดูสุพรรณบุรีต้องเขียนให้ครบด้วยค่ะสุพรรณบุรีเติมคำว่าบุรีข้างหลังด้วยแป๊บนึงนะคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะระบายสีได้เลย

0: ทศวรรษยังไม่ถูกค่ะทศวรรษมีอยู่ในหน้านี้นะหนูลองดูอ่ะให้เวลาอีก1นาทีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางถูกต้องค่ะสุพรรณบุรีบุรีหายค่ะบรรดาลองสะกดคำว่าดาค่ะแล้วหนูไม่เห็นดอดาละคะสรรพนามยังไม่ถูกค่ะทศวรรษยังไม่ถูกค่ะเด็กๆหมดเวลามาดูไอศกรีมของคุณแหม่มบ้างมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันออกเสียงนะคำแรกค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะคำแรกค่ะไอศกรีมแรกออกเสียงว่า
1: ว
0: าร์กนะคะเด็กๆสะกดเวลาอ่านคำนะคะวอรอหันแล้วก็บอกว่าตัวอะไรเป็นตัวสะกดลองบอกลองออกเสียงนะคะวาร์กเขียนอย่างไรต่อไปผิวพันธ์อันนี้คุณแม่ก็เฉลยแล้วเขียนแบบนี้นั่นเองนะคะพันพอรอหันแล้วก็มีนอเนนเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปหันษาหันษา
1: หอห
0: ี
1: บ
0: รอหันสฤษีสระอาหันษาเขียนแบบนี้นะคะต่อไปสรรหาไหนใครจะออกมาเฉลยน้องวันใหม่ค่ะสรรหาเขียนอย่างไรมาเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะเขียนเลยสรรหาน้องวันใหม่ออกเสียงให้เพื่อนฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: สรรหา
0: สรรหาเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องวันใหม่นะคะสรรหาเขียนแบบนี้นะคะต่อไปพรรคพวกใครอยากออกมาเขียนคำว่าพรรคพวกน้องเจ้านายมาค่ะพรรคพวกพรรคพวกเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเขียนเหมือนเพื่อนหรือเปล่าคำว่าพรรคพวกเก่งมากๆปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะพรรคพวกเดี๋ยวคุณครูขอเฉลยอย่างรวดเร็วเลยนะคะเราจะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะพรรคพวกคำต่อไปออกเสียงว่าออกเสียงใหม่ค่ะออกเสียงให้ถูกการกระไรยอดเยี่ยมมากๆไอศกรีมต่อไปเอาเสียงว่า
1: บันดา
0: เขียนแบบนี้นะคะบันรอหันแล้วก็ดออาดาต่อไปไอศกรีมต่อไป
1: สรรพนาม
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ
1: ทศว
0: รรษเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆและสุดท้ายสุพรรณบุรีเขียนแบบนี้นั่นเองนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาสรุปความรู้ในกิจกรรมอาหารจานโปรดเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งอยู่ในความสงบเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาเลือกคำก่อนตอนนี้ดูนะคะว่ากลุ่มไหนเรียบร้อยนะเด็กๆปลายทางนะคะทำกิจกรรมด้วยนะกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มแรกคือกลุ่มที่ผลของความตั้งใจและความพยายามจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จกลุ่มที่ได้คะแนนจากต้นชั่วโมงมากที่สุดค่ะคือกลุ่ม

ที่สองบอกได้เลยค่ะเลือกอะไรคะเลือกอะไรเอ่ยไอศกรีมมาไอศกรีมคำศัพท์ที่กลุ่มที่สองจะได้นำเพื่อนอ่านคือคำว่า

0: เสียงคะเดี๋ยวกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเลือกคนสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะยังไม่เรียบร้อยนะต่อไปกลุ่มที่จะได้เลือกต่อไปไหนกลุ่มไหนได้2คะแนนกลุ่มไหนได้1คะแนนให้กลุ่มที่5ก่อนนะคะกลุ่มที่5ตั้งใจเลือกอะไรดีคะกลุ่มที่5บอกได้เลยค่ะเอาได้ประทานอะไรดีคะอาหารจานโปรดของวันใหม่คือไก่ KFC คำศัพท์ที่อยู่ด้านในก็คือคำว่าคำนี้ค่ะ
1: ธรรมดา
0: ได้ออกเสียงตามเพื่อนค่ะธรรมดา
1: ธรรมดา
0: ธรรมดายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เลือกอะไรดีคะรับอาหารจานโปรดของหนูก็คือพิซซ่านี่พิซซ่าคำศัพท์ที่กลุ่มหนูจะได้อ่านก็คือคำว่าว่าคำว่าเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ดูก่อนนะคะคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่า
1: สรรเสริญ
0: แต่คำนี้3เสียงได้2แบบอีกแบบนึงก็คือออกเสียงว่าเด็กๆออกเสียงค่ะสรรเสริญ
1: สรรเสริญ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้เลือกก็คือตอนนี้ไม่เรียบร้อยทั้ง2กลุ่มเลยนะคะไม่รู้จะเลือกกลุ่มไหนดีนะคะกลุ่มที่จะได้เลือกกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ชอบรับประทานอะไรคะ
1: แฮมเบอร์เกอร์
0: ตกลงจะเอาแฮมเบอร์เกอร์หรือเอาเฟรนช์ฟรายคะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์คือคำว่าหิวไหมคะคำว่าออกเสียงดังๆค่ะ
1: ท
0: ำเดี๋ยวเสียงค่ะทำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะตอนนี้กลุ่มที่1ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะกลุ่มอื่นช่วยกันออกเสียงเฟรนช์ฟรายกลุ่มไหนเสียงดังเดี๋ยวรับรางวัลทายคาบดูนะคะคำศัพท์คำนี้ยังไม่ทันได้เปิดเลยค่ะ1 2 3โอ้โหยอดเยี่ยมชื่นใจเลยนะคะออกเสียง1ครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่าปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรับรางวัลทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเรานะคะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สรุปความรู้นะคะในกิจกรรมอาหารจานโปรดนะคะเด็กๆเรียกว่าเด็กๆเนี่ยก็พอที่จะอ่านได้แล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยยังอ่านยังเขียนยังไม่ค่อยได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเน้นย้ำซ้ำทวนในเรื่องของรอหันในชั่วโมงที่มีชื่อว่ารอหันสรรสร้างความรู้ในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่9เรื่องคำที่มีรอหันใบงานที่8เรื่องจำแนกคำที่มีรอหันใบงานที่9เรื่องเติมคำที่มีรอหันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้ในเรื่องรอหันนะคะเด็กๆบางคนก็อาจจะทำนะคะใบงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำในเวลาว่างนะคะสำหรับเด็กๆที่เสร็จแล้ววันนี้ครูแหม่มขอฝากนะคะให้เด็กๆไปอ่านใบความรู้ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย85และ86นะคะเพื่อที่ในชั่วโมงพรุ่งนี้นะคะเราจะได้อ่านคล่องนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ร
3: บ
0: สวัสดีค่ะ

0: เป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: บัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: ราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: เย้ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเรานะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเป็นเรื่องของนี่แหละครับนักเรียนป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับวันนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับแล้วมาดูกันว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูเนี่ยมีนะครับสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนได้ร่วมรับชมแล้วก็ร่วมรับฟังกันนะครับอ่ะขอถามหน่อยว่าเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะไปรับชมวิดิทัศน์หรือยังครับส่วนเด็กๆปลายทางล่ะครับพร้อมไหมครับคุณครูแบงค์คิดว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเราไปดูนะครับสถานการณ์แรกจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรนะครับให้เรียนรับชมรับฟังไปเลยครับ
0: เอาวันนี้อากาศดีจังเลยเราไปเล่นน้ำทะเลกันเถอะแต่ทำไมแสงแดดจ้าจังเลยเรามีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาไหมนะนี่ไงแว่นกันแดดเรามาลองใส่กันเถอะวู้ใส่แล้วสบายตาจังเลยเราไปเล่นน้ำทะเลกันเถอะ
1: ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์นะครับสถานการณ์แรกนะครับคุณครูขอถามหน่อยนะครับนักเรียนต้นทางสถานการณ์แรกเนี่ยเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรครับเด็กๆสถานการณ์นี้ก็คือเพื่อนกำลังไปที่ไหนลูก
2: ไปเที
1: ่
2: ยวทะเล
1: ไปเที่ยวที่ทะเลแล้วเพื่อนมีการใช้อุปกรณ์อะไรมีการหยิบแว่นกันแดดมาใช้เพื่ออะไรลูก
2: เพ
1: ื่อป้องกันแสงจากอะไรแสงจากดวงอาทิตย์ถามหน่อยว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเคยไปเที่ยวทะเลนะครับตอนกลางวันไหมลูกตอนกลางวันตอนกลางวันแสงเป็นอย่างไรแสงแดดจ้าเลยฉะนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันแสงนั่นก็คือ
2: แว่นกันแดด
1: แล้วถ้าไม่มีแว่นกันแดดใช้อะไรได้บ้างสวมหมวกใช้อะไรได้อีกใช้ร่มได้ด้วยนะครับขอบคุณมากเด็กๆนะครับละสถานการณ์แรกจบแล้วนะครับเราไปดูสถานการณ์ต่อไปครับลูกมากันเลย
3: ไปฝนวันนี้จะเล่นอะไรกันดี
4: แล้วเธอมีของเล่นอะไรล่ะ
3: นี่ไงสูงสนุกจัง
4: ไหนเราขอลองเล่นบ้างสิ
3: โอ้ยแสบตาทีหลังเล่นให้ดีๆหน่อย
4: ขอโทษ
3: ไม่เป็นไร
4: เดี๋ยวเราเอาไปให้ครูดีกว่า
1: ครับสำหรับสถานการณ์ที่2นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับคุณครูขอถามเลยทีนี้สถานการณ์ที่2เนี่ยเพื่อนกำลังทำอะไรกันอยู่ลูก
2: เล
1: ่
2: นแสงเลเซอร์
1: เล่นแสงเลเซอร์ถามหน่อยว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเคยเล่นแสงเลเซอร์กันไหมครับเคยแล้วใช่ไหมแต่เวลาเราใช้แสงเลเซอร์ลูกเวลาเราเล่นเราจะใช้ชี้ไปที่ไหน
2: ที
1: ่
2: ต
1: ั
2: ว
1: อาจจะชี้ไปที่บริเวณของห้องเราชี้ใส่ตัวกันได้แต่สิ่งที่ห้ามเลยก็คือเราห้ามชี้ใส่ที่ไหนลูกเราต้องห้ามชี้ใส่ที่บริเวณตาเด็กๆรู้ไหมว่าแสงเลเซอร์จะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าชี้ไปที่ตาโอ้ตาบอดเลยเหรออ่ะเด็กๆครับแสงจากเลเซอร์เนี่ยเป็นแสงที่มีพลังงานสูงนะครับก็อาจจะเกิดทำให้เกิดอาการต่างๆได้อย่างเช่นแสบตาปวดตานะครับถ้าโดนเป็นระยะเวลานานๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการตาบอดได้เหมือนกันนะฉะนั้นในการเล่นเลเซอร์เนี่ยต้องระมัดระวังในการเล่นนะครับไม่นำมาเล่นแบบฉีดใส่ตาเพื่อนนะครับไปต่อลูก ทีนี้เรามาถามคำถามเด็กๆดีกว่านะครับเหตุการณ์ต่างๆที่คุณครูเนี่ยนำมาให้นักเรียนได้รับชมมีการใช้แสงเหมาะสมในการทำกิจกรรมหรือไม่อย่างไรใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับกลุ่ม5ก่อนเลยเหมาะสมไหมลูก
5: ไม่เหมาะสมค่ะ
1: ไม่เหมาะสมเลยอ่ะไม่เหมาะสมเหตุการณ์ไหนครับ
5: ไม่เหมาะสมทั้ง2เหตุการณ์เลยค่ะ
1: อ
5: ๋
1: อไม่เหมาะสมทั้ง2เหตุการณ์ไหนให้เหตุผลสิครับ
5: เพราะ
1: เหตุการณ์แรกไม่เหมาะสมอย่างไร
5: ไม่เหมาะสมเพราะว่ามีแสงจ้าเกินไปค่ะ
1: สถานการณ์แรกมีแสงจ้าเกินไปแล้วสถานการณ์ที่2อ่ะครับ
5: การใช้แสงเลเซอร์ก็ไม่สมควรค
1: ่
5: ะ
1: ไม่สมควรนำมาเล่นใช้ชี้ใส่ตากันใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเด็กๆมีความคิดเห็นอื่นๆไหมครับมีใครอยากตอบคำถามข้อนี้อีกไหนมีไหมไม่เป็นไรนะครับขอบคุณกลุ่ม5บ้างครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นกับข้อนี้อย่างไรบ้างครับท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่นักเรียนนะครับได้รับชมมีการใช้แสงเหมาะสมในการทำกิจกรรมหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือก็อาจจะมีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมนะครับนักเรียนกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับกับการทำกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมแรกนะครับเด็กๆกิจกรรมแรกเนี่ยเพื่อนไปเที่ยวทะเลนะครับเจอสถานการณ์ที่มีแสงแดดจ้าเลยแต่เพื่อนเนี่ยมีการนำแว่นนะครับนำแว่นกันแดดมาสวมใส่เพื่อทำให้สบายตาขึ้นสามารถทำให้เราเนี่ยไปเดินชมทะเลได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสถานการณ์ที่2นะครับก็คือไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับก็คือเพื่อนเนี่ยมีการใช้เลเซอร์นะครับแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยกำลังใช้เลเซอร์เนี่ยบังเอิญชี้พลาดไปที่ดวงตาของเพื่อน

0: ทำให้เพื่อนเกิดอาการแสบตานั่นเองครับเด็กๆเห็นเพื่อนเอามือป้องตาไหมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการป้องกันดวงตาอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับนักเรียนแต่นอกจากเหตุการณ์ต่างๆที่คุณครูนำมาให้รับชมแล้วเนี่ยยังมีเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับวันนี้เนี่ยคุณครูเตรียมกล่องนะครับกล่องซุ่มมาให้นักเรียนได้จับกันด้วยนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนำกล่องซุ่มนี้มาก่อนนะครับนี่เลยครับกล่องซุ่มของคุณครูนะครับหน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับกล่องสีน้ำตาลนะครับภายในนี้นะครับก็จะมีนะครับลูกบอลที่มีคำถามอยู่ถ้านักเรียนจับคนไหนจับได้นะครับก็ให้ล้วงแล้วก็หยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เปิดดูนะครับว่าข้างในนี้มีคำถามว่าอะไรนั่นเองครับไหนกลุ่มไหนอยากจับบ้างโอ้โหทุกกลุ่มอยากจับมากเลยฉะนั้นกลุ่มไหนที่เรียบร้อยก่อนคุณครูจะเดินไปให้จับเป็นกลุ่มแรกแต่เนื่องจากว่าลูกบอลมีจำนวนน้อยนะเด็กๆฉะนั้นคุณครูขอตัวแทนแค่คนเดียวเดี๋ยวคุณครูเลือกเองลูกเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณครูเดินไปแล้วก็ให้เลือกเองนะครับเดี๋ยวไปทีละกลุ่มนะไปที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยกลุ่มแรกเอาใครดีนะด้านนี้ตอบบ่อยแล้วเอาคนอื่นบ้างอะไลวินดีกว่าไลวินมาซุ่ม1ลูกอะเปิดสิเปิดให้เพื่อนดูสิหมุนได้อะเอาหยิบออกมาอ่านสถานการณ์สิบอกว่าอย่างไรอ่านไม่ออกอะใครอ่านได้อ่านได้ไหมลูกอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นะสถานการณ์นี้นะครับขี่จักรยานในวันที่มีแสงแดดจัดเด็กๆขี่จักรยานในวันที่มีแสงแดดจัดขี่จักรยานในวันที่มีแสงแดดจัดมีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมไหมไลวินอ้าวทำไมไม่อ่ะลูกลองให้เหตุผลสิอ่ะใช้ไมค์สิลูกทำไมให้เพื่อนตอบทำไมล่ะลูก
1: มีแสงเยอะเกินไปครับ
0: มีแสงเยอะจนเกินไปอ่ะขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนครับไลวินครูขอฝากก่อนนะเอาใส่ใต้โต๊ะไว้ก่อนใส่ใต้โต๊ะห้ามเล่นนะไปต่อกลุ่ม 2ใครดีนะกลุ่ม2ใครดีนะเอาใครดีอ่ะให้ธนพร1ลูกเปิดเลย
2: ลูกที่ครูจับเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: ไม่ใช่ลองคลี่ให้ดูหน่อยครับอ่านสิคำว่าอะไรลูก
2: น
0: ั่
2: งดูโทรท
0: ั
2: ศน
0: ์อีกรอบหนึ่ง
3: นั่งดูโทรทัศน์ในที่มืด
0: สถานการณ์นี้การนั่งดูโทรทัศน์ในที่มืดมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมไหมครับ
2: ไม่
0: เหมาะสมอ้าวทำไมไม่เหมาะสมครับให้เหตุผลหน่อยลูกตอบเลยทำไมไม่เหมาะสมมาลูก
3: ทำให้เราอาจจะแสบตาก็ได้ค
0: ่
3: ะ
0: อาจจะเกิดอาการแสบตาได้ขอบคุณมากครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยคุณครูขอฝากลูกบอลก่อนนะใส่ใต้โต๊ะไว้อย่าเล่นนะลูกมากลุ่ม 3เอาใครดีให้หนูละกันกมลรัตน์หยิบมาแล้วเปิดเลยลูกปึ๊บคลี่ให้ดูหน่อยครับได้สถานการณ์อะไรนะอ่านได้ไหมลูกอ่านไม่ได้ให้เพื่อนอ่านให้ใช้ไมค์ด้วยลูกใช้ไมค์ด้วยได้สถานการณ์อะไรครับใช้อะไร
3: ใช้ไฟฉายส่องใส่ตา
0: ส่องใส่ตาอะไรส่องใส่ตาเพื่อน
3: เพื่อน
0: สถานการณ์นี้นะครับใช้ไฟฉายส่องใส่ตาเพื่อนตอบคำถามให้ครูหน่อยลูกเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมลูก
3: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมอย่างไรทำไมลูก
3: เพราะมีแสงเยอะเกินไปค่ะ
0: มีแสงเยอะเกินไปนะครับขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก็บคำถามแล้วก็ใส่ใต้โต๊ะนะมากลุ่ม 4 กลุ่ม4เอาใครดีนะจักรพรรดิตอบบ่อยแล้วเอาชัยพฤกษ์แล้วกันนะ1ลูกอ่ะเปิดออกเลยไหนดูซิได้ว่าอะไรอ่านออกไหมขอบดีมากดีมากไหน
4: เล่นว
0: ิ
4: ด
0: ี
4: โอเกม
0: เดี๋ยวใช้ไมค์หน่อยลูกใช้ไมค์เล่นอะไรครับอ่ะเพื่อนช่วยถือหน่อยลูกเพื่อนช่วยคลี่หน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจักรพรรดิอ่ะหนูคลี่ไปนะ
5: เล่นวิดีโอเกมภายในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ
0: เล่นวิดีโอเกมในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอเป็นการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมไหม
5: เหมาะสมครับ
0: เหมาะสมอ่ะขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนครับเอาคำถามใส่นี่แล้วก็เก็บไว้ใต้โต๊ะก่อนนะเดี๋ยวครูมาคืนมาเอาคืนนะลูกมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายให้ใครดีให้ใครดีอ่ะให้หนูแล้วกันให้เพื่อนบ้างลูกให้เพื่อนทำบ้างอ่ะเปิดสถานการณ์นี้คืออะไรครับลูก
6: เล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ในเวลากลางวัน
0: เล่นโทรศัพท์ในเวลากลางวันมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมไหมครับ
6: เหมาะสมค่ะ
0: เหมาะสมครับขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนครับอ่ะเก็บหน่อยลูกเก็บใส่ใต้โต๊ะนะอ่ะหมดแล้วแต่ยังเหลือลูกบอลอีก1ลูกเดี๋ยวครูขอเองอันนี้อ่ะคุณครูขอเองแล้วก็จะเปิดให้ดูด้วยสถานการณ์นั่นก็คือนี่เลยครับนั่งมองดวงอาทิตย์อะตอบพร้อมกันว่าเป็นการใช้แสงสว่างที
7: ่
0: ขอบคุณมากปรบมือให้กับทุกคนครับแสดงว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมมานะครับเด็กๆอะไปต่อครับเด็กๆคำถามครูหมดยังนะอ๋อคุณครูมีตัวอย่างสถานการณ์ให้ดูด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับการสวมแว่นตากันแดดเมื่อไปเที่ยวทะเลซึ่งมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมเพราะแว่นกันแดดนี้นะครับสามารถช่วยลดแสงที่เข้ามาสู่ดวงตาได้ก็เป็นเหมือนกับสถานการณ์ที่เพื่อนแสดงให้ดูนั่นเองครับเด็กๆข้อต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่ามีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมอย่างไรใครตอบคำถามข้อนี้อ่ะกลุ่ม1ครับฟังคำถามอีก1รอบนะมีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมอย่างไรครับ
8: ไม่เหมาะสมถ้าเราออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งให้สวมใส่แว่นกันแดดหรือหมวกค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับลูกมีคำตอบอื่นๆไหมครับไม่เป็นไรนะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากคุณครูนะครับที่เพื่อนๆตอบมานะครับก็ถูกต้องนะครับอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยยกตัวอย่างสถานการณ์การไปข้างนอกมาแล้วนะครับก็ควรสวมแว่นตากันแดดนะครับเพื่อป้องกันดวงตาแต่อันนี้สถานการณ์นี้นะครับไม่นำเลเซอร์นะครับมาเล่นกันในห้องเรียนเพราะแสงเลเซอร์นะครับเป็นแสงที่มีความเข้มข้นของแสงเนี่ยสูงอาจจะเป็นอันตรายกับดวงตาได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะเล่นได้แต่ต้องมีขอบเขตนะลูกไม่นำมาชี้ใส่กันนะไม่นำมาชี้ใส่ดวงตากันนะลูกไปกันต่อครับกิจกรรมที่1ป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับเรามาเรียนกันต่อนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างมีเหตุผลครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่33นะครับนักเรียนก็คือข้อ6นั่นเองครับในวิธีทำวิธีทำวันนี้นะครับข้อ6นำเสนอความเหมาะสมในการใช้แสงของตนเองและเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างมีเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ครับเด็กๆ ดูวิธีทำดีๆนะเดี๋ยวครูจะถามคำถามแล้วนะครับ

0: เรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันนะครับคำถามแรกถามว่านักเรียนจะต้องทำกิจกรรมโดยวิธีใดครับวิธีทำเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ทำอะไรนะให้ทำอะไรนะครับดูวีทัศน์ให้ดูไปแล้วลูกเราไม่ดูแล้วนะกลุ่ม5ครับทำกิจกรรมโดยวิธีใดครับลูก
1: สถานการณ์ค่ะ
0: อ่านสถานการณ์จะใช่ไหมนะไหนมีใครตอบคำถามตอบคำตอบอื่นๆบ้างลูกกลุ่ม4ลูกทำกิจกรรมอย่างไรครับ
2: ทำใบงานที่33ค่ะ
0: ทำใบงานที่เหลือใช่ไหม
2: สามสิบสาม
0: ขอบคุณครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับว่าเราจะทำกิจกรรมโดยวิธีใดจากวิธีทำนะครับก็บอกไว้ว่าคือวันนี้เราจะต้องมานำเสนอนะครับเด็กๆนำเสนอเกี่ยวกับอะไรล่ะไปดูคำถามข้อต่อไปนะครับนี่เลยนักเรียนต้องนำเสนอเกี่ยวกับอะไรนำเสนอเกี่ยวกับอะไรตอบให้ครูในลูกกลุ่ม2การป้องกันอะไรครับการป้องกัน
3: การป้องกันดวงตาจากแสงครับ
0: การป้องกันดวงตาจากแสงนะครับจะใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับอะไรนะครับนั่นก็คือเนี่ยวันนี้เราจะต้องนำเสนอนะครับการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสมในการทำกิจกรรมของตนเองและเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างมีเหตุผลด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็นำมาเสนอนะครับมาเสนอหน้าห้องว่าพวกเราเนี่ยมีวิธีการในการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสมอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูลงไปร่วมกันพูดคุยอีกเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนะครับนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลจากอะไรการที่เราจะได้แนวทางในการป้องกันหรือว่าลักษณะต่างๆนะครับนักเรียนจะใช้ข้อมูลจากอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมใช้ข้อมูลจากอะไรได้บ้างกลุ่ม2ครับใช้ข้อมูลจากอะไรบ้างลูก
2: การป้องกันดวงตาค่ะ
0: ใช้ข้อมูลการป้องกันดวงตาจากอะไรนะ
2: จากแสงค่ะ
0: จากอะไรนะใบ
2: กิจกรรมค
0: ่
2: ะ
0: ใบอะไรนะจำได้ไหมครับใบอะไรนะเราเคยอ่านมาแล้วล
2: ู
0: กใบความ
2: รู้
0: ใบความรู้ครับเด็กๆแล้วมีข้อมูลจากอะไรได้อีกเด็กๆนอกจากใบความรู้แล้วมีอะไรได้อีกครับมีจากอะไรได้อีกลูกกลุ่ม5เอ้ยกลุ่ม4ขออภัยครับกลุ่ม4
4: ใบประชาสัมพันธ์ครับ
0: ใบประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากลูกฉะนั้นเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลจากอะไรนะครับก็คือข้อมูลที่เรารวบรวมได้ทั้งหมดจากใบความรู้ใบงานการติดตามข้อมูลข่าวสารและการพูดคุยร่วมกันนะครับก็สามารถนำมาเป็นข้อมูลได้เหมือนกันนะครับเด็กๆครับแล้วเราจะข้อมูลในใบงานในหน้าที่เท่าไหร่บ้างก็คือตั้งแต่หน้า34ถึงหน้าที่40ได้เลยครับคำแนะนำนะครับนักเรียนเนี่ยวันนี้เราจะต้องร่วมกันพูดคุยกันภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องของการป้องกันดวงตาจากแสงจากข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบความรู้ใบงานใบประชาสัมพันธ์นะครับหรือจากการพูดคุยร่วมกันเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้แนวทางในการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมโดยต้องมีเหตุผลด้วยนะครับเด็กๆวันนี้เราจะทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่43ในข้อสุดท้ายนะครับเด็กๆในข้อที่3นะครับในข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องอะไรนั้นมาดูกันเลยครับเป็นเรื่องของเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงอย่างมีเหตุผลนะครับก็นักเรียนเนี่ยจะให้ตนเองกี่ดาวก็เราก็ทำกิจกรรมกันมาบ่อยแล้วนะครับเด็กๆก็3 2 1ดาวได้เลยส่วนกิจกรรมในครั้งต่อไปเราจะทำได้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ก็ให้ทำช่องนี้นะครับสิ่งที่ฉันจะ ตั้งใจทำให้ดีขึ้นถ้าชั่วโมงหน้าจะทำให้ดียิ่งขึ้นก็ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องนี้ได้เลยครับเอาล่ะกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับข้อแรกนักเรียนแต่ละคนฟังนะย้ำแต่ละคนนะครับร่วมกันคิดและนำเสนอการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆของตนเองและในข้อที่2นี้เสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างมีเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้นั่นเองครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูเตรียมข้อมูลการติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาอีกครั้งข้อที่2ครับครูช่วยเหลือให้นักเรียนได้แนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมและให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อเปรียบเทียบแนวทางของแต่ละคนว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆกิจกรรมในวันนี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูเนี่ยให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับตอนนี้เปิดไปก่อนเลยหน้าที่34ถึง40ครับนักเรียนทุกคนเปิดไปที่ใบงานหน้า34ถึง40กันก่อนนะแล้วมาดูสิครับว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เราได้บันทึกผลลงไปนั้นเนี่ยมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณครูนะครับจะลงไปนะครับร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนอีกรอบนะครับมากลุ่มแรกกลุ่มแรกวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องคิดแล้วว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมและมีแนวทางอะไรบ้างอย่างเช่นมาเริ่มกันที่ดาเนียเลยไม่ได้มาเริ่มกันที่ดาเนียอะดาเนียดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการใช้แสงที่ไม่เหมาะสมบ้างมีการเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมมีอะไรอีกที่ไม่เหมาะสมดูทีวีขณะปิดไฟอันนี้แหละรับประทานอาหารเย็นเอแล้ว2กิจกรรมนี้การเล่นเกมกับดูทีวีขณะปิดไฟทำไมไม่เหมาะสมมาลูกเพราะว่าอันนี้มีแสงน้อยเกินไปอันนี้ล่ะเล่นเกมล่ะมีแสงเป็นไงมีแสงน้อยหรือมากมีแสงน้อยหรือมากน้อยหรือมากลูกน้อยเกินไปอ่ะแล้วถามหน่อยว่าดาเนียเนี่ยมีแนวทางยังไงบ้างมีแนวทางยังไงบ้างในการป้องกันดวงตาจากแสงขอถามหน่อยถ้ากิจกรรมการเล่นเกมก็ต้องเล่นในที่ที่มีแสงสว่างพอดีแล้วอย่างกิจกรรมนี้ล่ะเปิดไฟในขณะที่ดูทีวีทีนี้ดาเนียมีแนวทางอย่างไรบ้างในการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยมีแนวทางอย่างไรบ้างอาจจะไม่นำเลเซอร์มาชี้ใส่ตาเพื่อนมีกิจกรรมอื่นอีกไหมอย่างเช่นกิจกรรมอย่างกิจกรรมเนี้ยมาดูที่ใบความรู้ก็ได้เนี่ยอย่างกิจกรรมเนี้ยถ้าคุณครูเป็นช่างเชื่อมเหล็กคนเนี้ยถ้าคุณครูไม่เอาหน้ากากมาใส่อ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างถ้าคุณครูเป็นช่างเชื่อมโลหะแต่คุณครูไม่ได้ใส่หน้ากากตรงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นดาเนียคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีเศษวัสดุเข้าตาได้แล้วก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นอีกแสบตาได้ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเราจะต้องใช้อะไรใส่เสื้อหนึ่งแล้วใส่อะไรอีกเนี่ยใส่อะไรครับหน้ากากแบบพิเศษหน้ากากแบบพิเศษเพื่อป้องกันแสงจ้าจากประกายไฟและป้องกันเศษวัสดุเข้าตา ถ้าโดยรวม

0: ดาเนียไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆนะเรามีแนวทางยังไงบ้างอย่างเช่นการอะไรครับหลีกเลี่ยงการใช้แสงสว่างที่พอดีพอเหมาะไม่มากจนเกินไปอ่ะดาเนียพอได้อ่ะมาดูของเธอบ้างอ่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมบ้างดูสิวันนี้เล่นเกมอ๋ออ่ะอย่างกิจกรรมเล่นเกมเนี่ยรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วไม่เหมาะสมเพราะมีแสงเป็นไงน้อยเกินไปอ่ะถามหน่อยทำไมอ่ะลูกฉะนั้นเราจะมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรมีวิธีในการป้องกันยังไงลูกเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเป็นไงเพียงพอเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเอแล้วอย่างเช่นถ้าเราเล่นโทรศัพท์ในที่มืดแบบนี้ลูกเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงต้องทำยังไงบ้างอันนี้จากใบความรู้เรานะเนี่ยอ่านสิบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมเป็นบริเวณที่มืดหรือแสงสว่างไม่เพียงพอเห็นไหมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการให้อาจจะให้เราขนตามัวปวดตาตาล้าเพื่อเป็นการป้องกันดวงตาเราจึงต้องอะไรเนี่ยจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำเห็นไหมหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างเช่นการสวมแว่นตากันแดดเมื่อต้องออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้พอได้ไหมลูกพอได้ไหมอากุลมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมของเธอดูข้อมูลดูข้อมูลดูข้อมูลดูข้อมูลเปิดให้ครูดูมีกิจกรรมใดบ้างกิจกรรมไหนบ้างที่มีใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมทำไมถึงไม่เหมาะสมดูทีวีในที่ที่มียังไงเนี่ยแสงมากเกินไปแล้วเราจะป้องกันอย่างไรเราจะทำยังไงใส่แว่นกองอะไรนะใส่แว่นกองแสงขนาดดูทีวีมีวิธีการอื่นๆอีกไหมมีวิธีการอื่นๆอีกไหมปรับแสงไฟที่พอโดยการเปิดอะไรเปิดไฟไม่ดูในที่มืดนั่นแหละพอได้แนวทางไหมพอได้แนวทางไหมคนอื่นๆล่ะ 2-3 คนนี้ได้ไหม3คนนี้ให้ดูกิจกรรมของตนเองว่าอันไหนที่เป็นการใช้แสงที่ไม่เหมาะสมบ้างแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรดูสิเนี่ยนำเสนอการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสมในการทำกิจกรรมของตนเองเห็นไหมอย่างเช่นของเราไหนดูซิมีไหมไม่มีอันไหนที่ไม่เหมาะสมเลยเหรอโอ้ไม่มีเลยอย่างเช่นของจันเจ้านะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อ่ะเราจะทำยังไงให้แสงเหมาะสมลูกเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะต้องทำอย่างไรบ้างต้องไปเล่นโทรศัพท์ในที่ไหนในที่ที่สว่างขึ้นลดแสงหน้าจอได้ไหมลดแสงหน้าจอได้นะครับมีวิธีการอื่นๆอีกไหมแล้วแนวทางในการป้องกันล่ะลูกเวลาเล่นเราเล่นโทรศัพท์อ่ะเราเล่นนานได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ถามหน่อยเนี่ยสามคนนี้ไลวินเธอด้วยเราเล่นนานได้ไหมโทรศัพท์
1: ไม่ได้
0: ทำไมเล่นนานไม่ได้ถ้าเล่นนานไปเป็นยังไงอาจจะไม่เกิดอาการยังไงบ้าง
1: ตาบอด
0: โอ้โหตาบอดเลยล่ะจริงๆมันไม่ได้บอดเลยนะลูกมันต้องใช้ระยะเวลานะก็อาจจะทำให้เกิดอาการอย่างนี้เนี่ยตามัวปวดตาตาล้าได้นะเพราะว่าเราเล่นนานไงมีการใช้สายตาเยอะไงฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเราทำอะไรได้บ้างเราต้องเล่นให้น้อยลงทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเป็นไง
1: เพียงพอ
0: พอได้นะเด็กๆพอได้นะแนวทางในการป้องกันพอได้นะฉะนั้นกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มทำงานให้เสร็จที่เหลือถ้าไม่งั้นเดี๋ยวครูจะไม่ตรวจให้นะ

0: ทุกคนด้วยทุกคนด้วยทำงานให้เสร็จนะในหน้า34-40ตรวจทานดีๆทำมากลุ่ม2กลุ่ม2เดี๋ยวคุณครูพาทำกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆหากิจกรรมตนเองที่มีการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมเปิดเลยมีอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมของเราล่ะมีอะไรบ้างของหนูไม่มีเลยไหนของเราขอยกตัวอย่างของชนาการให้ดูนะของชนาการบอกว่าการเล่นโทรศัพท์ในที่ไหนในที่มืดไม่เหมาะสมอย่างไรเพราะอะไรมีแสงมากเกินไปนะครับแล้วถ้ามีแสงมากเกินไปเด็กๆมีทางในการป้องกันอย่างไรบ้างลูกสวมแว่นตาขณะเล่นมีวิธีการอื่นๆอีกไหมลดแสงโทรศัพท์ทำอะไรได้อีกนี่ใช้แสงสว่างให้เป็นไงเพียงพอมีวิธีการอื่นๆอีกไหมลูกมีแนวทางการป้องกันไหมทีนี้ป้องกันอย่างไรครับเวลาถามหน่อยทุกคนเลยนะกลุ่มนี้ถามหน่อยว่าเวลาที่พวกเราเล่นโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่ให้เล่นนานได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรเพราะอะไรอาจจะทำให้ตาเสียได
1: ้มีอะไร
0: เป็นก้อนตรงตาเราจะทำให้ตาแดงเห็นไหมเพื่อเป็นการป้องกันโรคเราต้องทำยังไงบ้าง1ใส่แว่น2ทำอะไรอีกลดแสงหน้าจอ3สำคัญเลยเรือใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสมนั่นก็คือไม่ควรเกินยังไงอย่างเช่นไม่เล่นเกิน1ชั่วโมงอะไรแบบนี้สมมตินะไม่เล่นเกิน1ชั่วโมงได้แล้วมีแนวทางอื่นๆอีกไหมลูกอย่างสถานการณ์ไปวิ่งในที่ที่มีแสงสว่างเยอะๆเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง
2: การ
0: สวมแว่นกันแดดใช่ไหม เรามีวิธีการอื่นๆอีกไหมหมดหรือยังหรือเราไม่เล่นเลยวันนั้นแสงจ้าเราไม่เล่นเลยใช่ไหมนี่แหละก็คือเป็นแนวทางในการป้องกันใส่หมวกเวลาไปวิ่งได้นะกลุ่มนี้ได้นะครับไปต่อกลุ่มอื่นมากลุ่มนี้ให้พวกเราอะไรให้พวกเราดูว่ามีกิจกรรมไหนบ้างที่ใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมเปิดเลยครับไหนของเรามีไหมจิตตินันไม่มีเลยเหรอนี่ไงดูมือถือในที่มืดไม่เหมาะสมสิใช่ไหมไม่เป็นไรมาดูของเพื่อนตัวอย่างนะตัวอย่างของเพื่อนดูมือถือในที่มืดเนี่ยเราใช้แสงสว่างเหมาะสมไหม
1: ไม
0: ่ทำไมไม่เหมาะสม
1: เพราะมัน
0: มืดอาจจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้าง
1: ปวดตา
0: โอ้โหตาบอดอีกแล้วไม่ถึงกับตาบอดนะตาอักเสบอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะทีนี้ถามหน่อยว่าเรามีวิธีในการป้องกันไห
1: ม
0: เราทำอย่างไรได้บ้างสวมแว่นกระแดดขณะเล่นเหมาะสมไหมนะต้องสวมอะไรแทนแว่นอะไรเขาเรียกแว่นอะไร
1: แว
0: ่นกองแสงสี
1: ดำ
0: อ๋อสีฟ้าเคยได้ยินไหมล่ะแสงสีฟ้าเพราะว่าแสงสีฟ้าเป็นอันตรายต่อดวงตาแสงสีฟ้าการสวมแว่นกองแสงเนี่ยก็จะช่วยลดแสงเหล่านี้ลงนะครับอีกอย่างนึงปกติแล้วพ่อแม่พวกเราเนี่ยให้เล่นโทรศัพท์ได้นานไหม
1: นาน
0: เหรอ
1: นาน
0: บางคนบอกว่าไม่นานบางคนบอกว่านานอ้าวแล้วถ้าเราลดระยะเวลาการเล่นลงลูกมันเป็นการช่วยป้องกันได้ไหมคิดว่าเป็นการช่วยป้องกันได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหม
1: ใช่
0: แบบว่าปกติเราเล่น5ชั่วโมงเราลดเหลือแค่เล่นวันละ1ชั่วโมงพออย่างเงี้ยเป็นการป้องกันได้ไหมทำไมไม่ได้อะ ถามหน่อยทำไมไม่ได้เพราะติดโทรศัพท์อันนี้คุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะถามตามความจริงถ้าสมมุติว่าเล่นจาก5ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงเด็กๆคิดว่าเป็นดีต่อดวงตามั้ยเออถ้าปกติมันก็ต้องดีต่อดวงตาสิเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นการลดการใช้มือถือลงนะครับแล้วก็มีวิธีการอื่นๆอีกมั้ยอย่างเช่นสถานการณ์ต่างๆไปเดินซื้อกับข้าวกับพ่อแม่ในช่วงกลางวันเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างไหนบอกกูสิ
1: ใส
0: ่แว่นกระแดดขณะไปเดิน
1: กางร
0: ่มเออได้มีอะไรการสวมหมวกเป็นการป้องกันดวงตาได้มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกที่เขาบอกว่ายังไงไปตลาดที่ขับรถเอ๊ยังไงนะหมายความว่าขี่มอไซค์เข้าไปในตลาดได้เหรอแล้วก็กางร่มด้วยอ๋อมันอาจจะอันตรายนะลูกมันอาจจะอันตรายนะเวลาเราไปตลาดเนี่ยถ้าเราขับไม่ดีก็อาจจะไปชนคนอื่นได้นะฉะนั้นเราจอดไว้ที่จอดรถเราดีกว่าจอดไว้ที่จอดรถเราก็เดินเข้าไปใช้ร่มนะครับใช้แว่นกันแดดได้นะกลุ่มนี้พอได้แนวทางอยู่นะครับอ่ะกลุ่ม4กับกลุ่ม5กลุ่ม4กับกลุ่ม5เนี่ยได้แนวทางมั้ยลูกได้แนวทางการป้องกันดวงตาจากแสงมั้ยกลุ่ม4ได้มั้ยกลุ่ม4ยังไม่ได้เลยเหรอกลุ่ม5ได้มั้ยกลุ่ม5ได้กลุ่ม4ล่ะอ่ะกลุ่ม4ถามง่ายๆเลยอย่างการปั่นจักรยานในที่ที่มีแสงสว่างเยอะๆเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรเราทำยังไงได้บ้างจะใส่แว่นกันแดดได้ทำยังไงอีกสวมหมวกขณะปั่นจักรยานได้มีอะไรอีกอะไรนะสวมสนับเข่าใช่ไหมสวมอะไรนะสวมอะไรนะสวมสนับเข่าเอ๊ะอันนั้นมันไม่ใช่เป็นการป้องกันดวงตาจากแสงอันนั้นเป็นการป้องกันอะไรร่างกายมันคนละส่วนกันนะลูกกลุ่ม4ก็พอได้เด็กๆก็คนหันหน้ามาทีนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทีนี้หันหน้ามาครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลร่วมกันครับเด็กๆอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้ไปร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนเกือบครบทุกกลุ่มนะครับอาจจะเป็นกลุ่ม4กับกลุ่ม5ที่คุณครูไม่ได้ไปเดินดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่เราใช้ไปเนี่ยอาจจะมีการใช้ทั้งใบความรู้ใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งมีการอ่านใบความรู้ด้วยเนาะมีการใช้ใบงานทุกกลุ่มแน่นอนว่าใช้ใบงานแล้วนะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารถ้าใครเคยจำได้นะครับที่คุณครูนำข้อมูลข่าวสารในใบประชาสัมพันธ์มาให้พวกเราได้ดูก็น่าจะมีวิธีการป้องกันอยู่ใช่ไหมลูกอย่างเช่นนะครับใบงานในหน้าที่34ถึง40เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เราบันทึกผลไปแล้วนะครับใบความรู้ในหน้าที่41เนี่ยก็เป็นการบอกนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเด็กๆและก็ป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันดวงตาจากแสงนะครับเห็นไหมอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพตาเด็กในยุค New Normal เนี่ยก็จะมีวิธีการอยู่อย่างเช่นวิธีการถนอมสายตาและลดความเมื่อยล้าอย่างเช่นไม่อ่านตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเกินไปอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวทางในการป้องกันดวงตาได้ลูกเพราะว่าถ้าเราอ่านตัวหนังสือตัวเล็กๆเราจะต้องใช้สายตาที่เป็นยังไงเราต้องเพ่งตาที่เยอะกว่าปกติใช่ไหมลูกเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กมากเราต้องดูแบบมันไม่ค่อยชัดเนาะเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการมองในการดูนะครับเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นการป้องกันดวงตาจากแสงได้เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆก่อนที่เราจะไปดูคำถามอภิปรายผลนะครับคุณครูขอตัวแทนสัก1คนนะครับออกมาพูดเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงเป็นใครดีนะวันนี้ใครจะเป็นตัวแทนลูก
1: ผมไม่เคยออก
0: เดี๋ยวรอบหน้านะตะวันเดี๋ยวครูให้ออกแต่รอบนี้รอบนี้ให้ดาเนียออกมาก่อนปรบมือให้กับดาเนียครับ

0: ดาเนียมาพูดสิดาเนียเนี่ยมีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงอะไรบ้างลูกมีแนวทางอะไรบ้าง
1: ถ้าออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านให้สวมแมสกันแดดหรือหมวกค่ะ
0: ครับมีอย่างอื่นอีกไหม
1: ถ้าดูทีวีในขณะปิดไฟให้ใส่แว่นกองแสงค่ะ
0: แล้วทำพิธีการอะไรได้อีกลูกเปิดเลยนะ
1: เปิดไฟ
0: เปิดไฟให้ห้องเป็นไง
1: ให้สว่างเพียงให้มีแสงสว่างเพียงพอค่ะ
0: ขอบคุณมากครับปรบมือให้กับเพื่อนครับที่เพื่อนๆบอกมานะครับก็มีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงนะครับที่ครบถ้วนเลยนะครับที่เพื่อนบอกว่าไปเดินทำกิจกรรมนะครับกลางแจ้งนะครับก็ควรสวมแว่นตาสวมหมวกหรือใช้ร่มได้นะครับหรือการดูโทรทัศน์ในที่ที่มืดนะครับก็เพื่อนบอกว่าต้องใส่แว่นขนาดรับชมด้วยนะครับหรือเป็นการเปิดไฟให้สว่างนะครับเพื่อเป็นการให้แสงสว่างที่เพียงพอในการรับชมนั่นเองครับทีนี้เรามาตอบคำถามร่วมกันครับเด็กๆนักเรียนมีแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอย่างไรบ้างกลุ่มหนึ่งตอบไปแล้วรอบนี้ใครจะตอบตะวันตอบได้เลยข้อนี้มีแนวทางอะไรบ้างตะวัน
2: ไม่ใช่กิจกรรม
0: มีแนวทางอะไรบ้างกิจกรรมอะไรก็ได
2: ้
0: มีแนวทางอะไรบ้างครับ
2: เล่นเกม
0: อย่างเช่นการเล่นเกมทำยังไงได้บ้างมีวิธีการยังไงบ้างเราจะป้องกันดวงตาของเราเราจะทำอะไรได้บ้าง
2: ใส่แว่นออฟตัสครับ
0: ใส่แว่นขณะเล่นเกมมีอะไรอีก
2: มี
0: ทำยังไงได้บ้างลดระยะเวลาการ
2: อะไ
0: ร
2: ลด
0: ระยะเวลาการเล่นลงได้ไหม
2: ได้
0: ลดระยะเวลาการเล่นลงมีวิธีการอื่นอีกไหมหมดยังน่าจะหมดแล้วเพื่อนบอกเลิกเล่นไปเลยก็ได้นะครับบางทีแบบเราเล่นนานๆเนาะบางทีเราใช้สายตาเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดตาตาล้าได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูคำตอบจากคุณครูกันบ้างนะครับอย่างเช่นการเพิ่มแสงสว่างในห้องให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสืออันนี้คุณครูยกตัวอย่างกิจกรรมให้ดูนะจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่แต่การอ่านหนังสือเนี่ยอ่านในห้องที่มีแสงสว่างเป็นยังไงครับแสงสว่างเพียงพอเด็กๆก็จะสังเกตว่าเนี่ยมีแสงเต็มเลยนะครับหรือกิจกรรมนี้การสวมแว่นตากันแดดในการออกไปท่องเที่ยวในบริเวณที่มีแสงจ้าเหมือนเด็กคนนี้เนาะก็กำลังไปเดินเล่นสักที่หนึ่งเนาะแล้วเขาเนี่ยมีการสวมแว่นตากันแดดด้วยนะครับข้อที่2ครับมีเหตุผลอย่างไรเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมที่ได้นำเสนอไปข้อนี้ใครจะตอบครับมีเหตุผลอย่างไรถามเหตุผลครับลูกถามเหตุผลอย่างไรนะครับเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมที่ได้นำเสนอไปมีเหตุผลอย่างไรอย่างเช่นกรณีของการสวมแว่นตากันแดดเมื่อออกไปท่องเที่ยวลูกมีเหตุผลอย่างไรทำไมเราถึงต้องสวมแว่นตาลูกถามดานียก็ได้ทำไมเราถึงสวมแว่นตาครับเพราะเกิดอะไรขึ้น
1: เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์สว่างค่ะ
0: แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างจนเกินไปก็จึงจะต้องมีแว่นตากันแดดนะครับเพื่อป้องกันดวงตาของเราได้นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับมีเหตุผลอย่างไรบ้างอย่างเช่นนะครับการอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการตาล้าได้นะครับเด็กๆดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือได้นั่นเองครับทีนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนแล้วนะครับให้เด็กๆเปิดแบบประเมินตนเองในหน้าที่43ได้เลยครับตอนนี้ทุกคนเปิดไปหน้าที่43หยิบสีขึ้นมาระบายได้เลยครับระบายจำนวนดาวได้เลยในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่ครับวันนี้เด็กๆครับข้อที่เท่าไหร่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับข้อที่3วันนี้ตนเองจะให้กี่ดาวก็ให้ประเมินตนเองได้เลยนะครับส่วนสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นไหมก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องได้เลยถ้าจะทำให้ดียิ่งขึ้นนะ

เดี๋ยวคุณครูขอเดินไปดูและขอถามเหตุผลหน่อยนะตอนนี้นะครับคุณครูให้พวกเราระบายสีได้เลยมาดูกลุ่มหนึ่งก่อน

0: อ๋อตอบเยอะอ๋อแล้วครั้งต่อไปจะทำให้ดียิ่งขึ้นไหมทำให้ดียิ่งขึ้นอ้าวกุ้นให้กี่ดาววันนี้ตัวเองให้กี่ดาวให้ตัวเองกี่ดาววันนี้ฮะอ่ะให้ยังไม่เสร็จแล้วเราล่ะให้กี่ดาวลูกอ้าวทำไมให้หนึ่งดาวหาเหตุผลหน่อยทำไมให้หนึ่งดาวเพราะว่าอะไร
1: ไม่ได้ตอบ
0: อ๋อไม่ได้ตอบคำถามไม่เป็นไรลูกอ้าววันนี้ทำไมให้สองดาวลูกวันนี้ถามหน่อยสิทำไมให้สองดาวอะไรนะไม่ต้องตอบแทนเพื่อนให้เพื่อนตอบอ่ะเพราะอะไรลูกทำไมจันเจ้าให้สองดาววันนี้เพราะว่าอะไรนี่สองดาวฉันทำได้บ้างแสดงว่าอาจารย์เจ้าวันนี้ได้เสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงอย่างมีเหตุผลไหมได้นำเสนอไหมวันนี้อาจจะไม่ได้ไปพูดหน้าชั้นเรียนแต่ได้พูดให้คุณครูฟังไหมก็ได้ร่วมพูดเห็นไหมก็ให้สองดาวถูกต้องแล้วมาดูกลุ่มสองกันบ้างให้กี่ดาวคะวันนี้ยังไม่ได้ให้ดาวเลยระบายสีเลยลูกมาดูของเราบ้างแล้วของหนูให้กี่ดาวทำไมให้สามดาววันนี้ขอเหตุผลหน่อยนี่ฉันทำได้ดีหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราได้นำเสนอแนวทางการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงอย่างมีเหตุผลใช่ไหมมีการร่วมกันพูดคุยร่วมกันกับเพื่อนร่วมกันพูดคุยกับครูใช่ไหมได้ขอบคุณมากครั้งต่อไปก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นกลุ่มนี้เสร็จหรือยังครับ
2: เสร็จแล้วครับ
0: ไม่ใช่ให้เป็นระบายตรงโน้นให้ระบายตรงโน้นใช่ทำย้อนหลังหน่อยอะข้อ1ข้อ2ทำย้อนหลังด้วยกลุ่ม4กลุ่ม4ไหนดูหน่อยกลุ่ม4ไหนใครให้กี่ดาวกันบ้าง
1: 3ดาว
0: ให้3ดาวไม่มี4ดาวกลุ่มนี้ให้กี่ดาวกันบ้างไม่มีครึ่งลูกระบายดาวให้เต็มไปเลย3ดาวส่วนมาก3ดาวนะกลุ่มนี้ทีนี้เด็กๆครับขอดูจำนวนดาวกันหน่อยไหนใครให้3ดาวมีใครบ้างโอ้หลายคนเลยไหนใครให้2ดาวบ้างไหนมีใครให้ตัวเอง1ดาวบ้างมี1คนนะครับคุณครูถามเหตุผลเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับเด็กๆวันนี้อย่างของคุณครูนะครับก็3ดาวและจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นในชั่วโมงถัดไปด้วยนะครับสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับเด็กๆคุณครูสรุปให้ฟังเลยนะในการทำกิจกรรมต่างๆต้องมีการใช้แสงสว่างอย่างอะไรครับอย่างเหมาะสมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยนะครับตามรูปเลยนะในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในตอนที่5สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมีดังนี้ครับใบงานเรื่องตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่42และใบงาน02แบบฝึกหัดเรื่องป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมในหน้าที่44และ45นะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเดี๋ยวเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอบซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้การสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของ

0: แผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
3: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับกุมารแพทย์หรือหมอเด็กนั่นเองและเวลาที่คุณหมอรักษาเด็กๆจะเหมือนกับเวลาที่รักษาผู้ใหญ่ไหมนะตามน้องมาชินไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
2: ผมชินนะคะวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอเด็กเขาทำงานกันยังไงครับ
1: หมอเด็กก็จะมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ปีค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอายุรกรรมโดยจุดเด่นของหมอเด็กก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วย
2: แล้วมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างหรอคะ
1: อ๋อก็จะมีอันนี้เป็นหูฟังสำหรับฟังหัวใจกับปอด
2: นี่ผมได้ยินเสียงร้องน้องร้องไห้อ่ะครับคุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับ
1: ก็การตรวจเด็กเล็กๆก็จะแตกต่างกับผู้ใหญ่อ่ะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาจะงองแงเยอะแล้วก็จะบอกอาการกับหมอไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้ถามประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องเขาจะได้ชินกับห้องตรวจชินกับคุณหมอจากนั้นก็ให้น้องเขาลองสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หมอจะตรวจก่อนอย่างเช่นสัมผัสหูฟังสัมผัสที่ตรวจหูที่ตรวจจมูกงั้นเดี๋ยวมาชินลองใส่หูฟังหมอดีไหมคะ
2: ได้ดีค่ะ
1: เดี๋ยวหันด้านนี้ออกนะคะน้องเอาใส่หูเลยตอนนี้ได้ยินเสียงหายใจหมอไหม
2: ได้ย
1: ินเนาะต่อมาจะเป็นเสียงหัวใจนะคะมันจะเต้นดังตุบตุบตุบได้ยินไหม
2: ได้ยินค่ะ
1: โอเค
2: อันนี้คืออุปกรณ์อะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจหูกับตรวจจมูกค่ะ
2: ทำไมต้องตรวจด้วยอะคะ
1: ก็ตรวจดูจะได้รู้ว่าน้องเขามีเยื่อแก้วหูอักเสบหรือเปล่ามีเยื่อแก้วหูทะลุหรือเปล่าค่ะ
2: นอกจากคุณหมอจะตรวจเด็กๆเนี่ยคุณหมอตรวจอะไรอีกบ้างครับ
1: หมอก็จะตรวจประเมินการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการแล้วก็มีตรวจพัฒนาการเพิ่มเติม
2: แล้วตรวจพัฒนาการมันคืออะไรเหรอครับ
1: ก็การตรวจพัฒนาการคือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะในเด็กจนถึงอายุ6ขวบเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านด้านแรกคือด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะด้านที่2จะเป็นด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กก็อย่างเช่นบริเวณมือตรงนี้มือแล้วก็ข้อมือนิ้วมือเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด้านภาษาภาษาก็จะประเมินการได้ยินการสื่อความหมายค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนที่แขนต้นแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันโตตามวัย
1: ค่ะเราก็จะมีการทดสอบของแต่ละอายุแต่ละอายุจะมีการทดสอบต่างกันในแต่ละด้านค่ะ
2: วันนี้ผมอยากให้คุณหมอลองสอนตรวจพัฒนาการให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์การตรวจนะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปที่คลินิกพัฒนาการ
2: โอเคครับ

0: คุณหมอครับอันนี้คือห้องอะไรเหรอครับผมเห็นมีเครื่องเล่นเยอะจังเลย
1: อ๋ออันนี้เป็นห้องทดสอบพัฒนาการค่ะก็เริ่มจากด้านภาษาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบภาษากันส่วนใหญ่เด็กที่มาทดสอบพัฒนาการหมอก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าน้องเขาพูดได้กี่คำบอกได้กี่สีแล้วก็จะมีให้ตอบว่านี่เป็นภาพอะไรน้องมาคิดลองดูได้ไหม
0: อันนี้แมวครับอันนี้ม้าครับอันนี้นกครับอันนี้สุนัขแล้วก็คน
1: แล้วก็คนเก่งมากก็ตอบได้หมดเลยทั้ง5ภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อกี้หมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะ
0: ข้อมือแล้วก็นิ้ว
1: งั้นเดี๋ยวน้องมาคิดลองต่อก้อนไม้ดูนะคะว่าต่อได้สูงหรือเปล่าใช้มือเดียวทีละอันโอเคเก่งมากเลยครับเก่งมากต่อให้มันตรงที่สุดโอเคเก่งมากเลยเนาะมาชินต่อได้สูงสุดเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองมันจะเป็นคำถามซะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าที่บ้านน้องเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างแปรงฟันได้ไหมล้างมือเองได้หรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อเองได้ไหมแล้วก็จะมีการทดสอบอย่างก็คือป้อนข้าวตุ๊กตาไหนนะคะโอเคแล้วก็จะดูว่าน้องเขาป้อนข้าวเอาช้อนมาโดนปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนที่อื่นโดนแขนโดนขาอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านเนาะต่อไปด้านสุดท้ายจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินจำได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มันทดสอบอะไรบ้าง
0: ก็คือที่แขนแล้วก็ที่ขา
1: โอเคเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะการทดสอบอย่างแรกก็คือให้น้องมาชินกระโดดอยู่กับที่กระโดด2ขาคู่เพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินทำงานได้ดีหรือเปล่าเก่งมากต่อมาก็จะเป็นการเตะลูกบอลค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบพัฒนาการนะคะน้องมาชินพร้อมเป็นคุณหมอหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้น้องมาชินลองเป็นคุณหมอ1วันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กให้กับน้องมาชินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวน้องมาชินที่ได้ลองเป็นคุณหมอเด็กทดสอบพัฒนาการน้องอายุ3ขวบกันแล้วงานนี้จะรอดหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับลงมาอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเก่งมากมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวจะมาต่ออันนี้หน่อยนะเอาอันนี้ต่อขึ้นไปข้างบนนี่เก่งมากต่อเก่งมากไม่เป็นไรต่อใหม่ต่อขึ้นไป
1: พอน้องกิน1คำน้องน่ากลัวหรือเปล่านะ
4: กล
1: ั
4: วจะตามน้องไม่ใช่
0: 1 2 3เตะเตะนะเตะนี่ดูพี่นะ
1: น้องรันมาบ้างเร็วน้องรันมาบ้าง
0: มาเลยมีสมมติว่าข้างๆไอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอเค
5: ลาวาบอกไปชิงสู้เขาทำไงให้น้องได้หมอส
0: ู้
5: แล้ว
0: หมอสู้
5: บอกน้องอ
0: าร
5: มณ์
0: เด็ดนะ
5: มาไปชิมนะไหนเราไปตรวจชิ
0: กระเด็ด
5: กระเด็ด
0: ตาไปชิมต้องขึ้นอุ้ยอุ้ยจับ

0: ยังไงบ้างคะน้องมาชินสนุกไหม
1: สนุกครับแต่โอ้โหยากมากเลยครับเมื่อกี้น้องเขาโอ้โหผมหลอกล่อไม่ได้เลยครับ
0: โอเคก็น้องสองขวบครึ่งบางทีเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เดี๋ยวหมอค่อยนัดมาตรวจติดตามอีกทีนึงนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้สนุกไหมคะน้องมาชิน
1: สนุกครับวันนี้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าตอนที่ตรวจน้องครับโอ้โหตรวจยากมากเลยครับกว่าน้องจะยอมได้ครับโอ้โหต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเลยครับ
0: แล้วมาชินหายกลัวคุณหมอหรือยังคะ
1: หายกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าคุณหมอไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเด็กๆไหมครับ
0: ค่ะก็อยากแนะนำให้เด็กๆกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอต่างๆค่ะ
1: วันนี้ว่าชินต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับ
2: วันนี้เราได้รู้จักกับหน้าที่ของกุมารแพทย์หรือหมอเด็กกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับคุณหมอสาขาอะไรห้ามพลาดเลยนะครับ
1: นะคะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะแข็งแรงก็ให้กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ

0: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

0: และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
4: ขอบคุณค่ะ
5: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไกลมารยาทอย่างนั้นเหรอ
5: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
5: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่

0: าวรเลย
1: เกาะทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้มันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสด็จพัดมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่างสะท้อนความรู้สึกที่ตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจมาถวายสักการะพระศพและน้อมส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
2: คือมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้ท่านจากไปเร็ว
3: ประทับใจในโครงการของพระองค์ท่านบ้างคะ
2: เกี่ยวกับนักโทษหญิงที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วเขาก็มีคันเล็กๆมีคันเล็กๆยังไม่ใหญ่นะก็มองไม่ค่อยรู้อ่ะแล้วเข้าไปที่นั่นแล้วท่านก็จะช่วยว่าถ้าเกิดอยู่ถึง9เดือนอยู่ถึง10เดือนที่จะต้องคลอดเนี่ยก็สามารถทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยปลอดภัยทั้ง

0: ม่และลูก
1: วันนี้ตั้งใจ
0: จะมากราบท่านเป็นวันแรกเลย
2: ก็มีเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่ท่านมีภารกิจที่จะช่วยเหลือทั้ง2โครงการใหญ่ๆแล้วก็โครงการอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะแต่ว่าเอาแค่โครงการใหญ่ๆเนาะเพราะว่าโครงการอื่นๆเรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยไม่อยากจะพูด
1: วันนี้ตั้งใจ
2: ตั้งใจค่ะตั้งใจที่จะมากราบพระศพท่าน
3: นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนำขนมของว่างมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆค่ะจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมคำแนะนำเพื่อการเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4: หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณหอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายโดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดจนจิตอาสาประชาชนร่วมพิธีสำหรับพิธีในครั้งนี้พระสงฆ์และสามเณรจำนวน70รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ
3: เหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว1เขตจตุจักรนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยคือ27คนตัวเลขบาดเจ็บสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดอัปเดตขึ้นมาเป็น71คนแล้วแล้วก็จำนวนนี้มีอาการสาหัสคือ24คนค่ะข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเพลิงเนี่ยได้ปะทุขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะขณะนี้มีผู้เข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นแล้วก็ลุกลามผ่านฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วจุดที่น่าเศร้าใจก็คือว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันที่บริเวณห้องน้ำแล้วก็ทางเดินแคบๆค่ะเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดป้ายที่จะบอกเส้นทางหนีไฟอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นภาพวิดีโอที่เผยเห็นความชุลมุนภายในร้านนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีออกเอาตัวรอดอย่างกลาหลค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกอพยพออกมาทางประตูด้านหน้าของอาคารส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความชุลมุนเป็นอย่างมากนะคะและเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บางช่วงนะคะท่านนายกเองก็เข้าไปตรวจสอบภายในร้านจุดแรกก็คือที่บริเวณห้องน้ำของร้านค่ะที่ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งถ้าดูตามผังของร้านเนี่ยระบุนะคะว่าใกล้กันนั้นมีประตูหนีไฟนายอนุทินจึงไปสอบถามบอกว่าประตูนี้เนี่ยเปิดได้หรือไม่หมายถึงประตูหนีไฟอ่ะนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับตอบมาว่าเป็นประตูที่ล็อกกรอน2ตัวค่ะจนนายอนุทินใส่หัวเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเปิดได้ครับนายอนุทินถามกลับว่าเพิ่งจะเปิดได้แล้วตอนเกิดเหตุเราเปิดได้หรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่จึงชี้แจงว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนเอาไว้ว่าสำหรับพนักงานจึงไม่มีใครทราบนายอนุทินจึงบอกไปด้วยว่าถ้าวิ่งกันมาทางนี้แล้วก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดนี้เนี่ยคือถ้ามองกันดีๆแทบจะไม่มีป้ายหนีไฟเนื่องจากว่ากลัวว่าลูกค้าเนี่ยนะ พอดื่มเหล้ากันไปแล้วหรือดื่มแอลกอฮอล์กันไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมาหนีออกทางนี้ก็คือไม่ยอมจ่ายเงินนะคะจนนายอนุทินถึงกับอุทานว่าโอ้โหนะคะพร้อมถามว่าก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่ามีประตูหนีไฟแต่ว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแต่จุดนี้ไม่มีเอาไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปสอบตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุกันค่ะ
5: เปิดได้ไหมประตูทั้งหมดเป็นล็อกล็อกประตูสองตัวเป็นประตูทั้งหมดครับ
6: เปิดได้
5: ครับเปิดประตูทั้งหมดประตูทั้งหมด
6: เปิดได้
5: เปิดได้ออกไปก็ออกข้างหลัง
6: เปิดได้คร
7: ับไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเหตุ
8: ต้องเปิดที
7: ่ให้คนเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับท่านตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนักงานก็ต้องเรียกใครเป็นเพื่อนว่าไม่มีใครทราบ
9: ก็ต้องเรียก
10: แค่นี้ครับ
9: เพราะที่มา
10: ไปประเด็นที่ตรงนี้ไม่มี
9: ป้าย
10: หนีไฟไม่มีเรื่องหนีป้ายหนีไฟ
9: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
11: เขาอยากจะเปิด
9: ถูกไหมครับใช่ไหมสังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
10: ควันถ้าเกิดควันขึ้นหมดไม่ได้ปุ๊บมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค
9: ์แล้วลงกรอนไว้สองตัวล็อกเลย
10: ควันลอยขึ้นหมดแล้วปกคลุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
11: เ
10: ปลี่ยน
11: ออกได้แต่ไม่มีป้าย
9: ไม่มีที่มองอยู่ซึ่งต้องจะให้คนบอกผมวิเคราะห์เองนะครับเขาน่าจะยังไม่ให้คนที่เจอ
10: แต่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องน้ำกันเยอะตายห้องน้ำ
9: ครับผม
7: ซึ่งแสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟ
9: ด้านข้างด้านหลังอยู่ครับแต่อีกมุมครับแต่ตรงนี้ไม่มีครับจะเป็นเลี้ยวซ้ายไปครับออกด้านหน้าประตูครัวครับกับด้านหน้า
7: พอทราบไหมว่าตอนเกิดเหตุมีคนกี่คน
9: ตรงนี้นะครับที่เรา
7: ในร้าน
9: ช
7: ุ
9: ดตังโคในร้านไม่ทราบครับ
7: แต่ที่เอาออกไปมันเจอมัน
3: นายอนุทินนะคะยังได้ไปพบปะพูดคุยกับนักร้องภายในร้านเนี่ยนักร้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีลักษณะของควันเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังของเวทีบริเวณคัตเอาท์ไฟค่ะจนมือคีย์บอร์ดเนี่ยหันมาบอกให้หนีนะก็เลยวิ่งหนีกันออกจากร้านระหว่างนั้นก็มีระเบิดตามหลังมาตนเองเนี่ยก็โดนแรงอัดเข้าที่ท้ายทอยก็จะเป็นแผลด้วยนะคะแล้วก็กระเด็นออกมาจากร้านบางช่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้นายอนุทินอยู่ที่บริเวณต้นคอของนักร้องนะคะซึ่งก็มีแผลพุพองจำนวนมากที่บริเวณต้นคอนายอนุทินเองก็บอกว่าไปหาหมอนะก่อนที่จะมีการตกไหลให้กำลังใจแล้วก็แฟนของนักร้องคนนี้ที่คุณผู้ชมที่อยู่ในภาพนี่แหละค่ะที่ใส่เสื้อสีดำๆเนี่ยนะเป็นเสื้อยืดเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะ
9: ถ้าจุดแม่งละลายหมดเลยละลายหมดทั้งภูไม่ละลายเลย
12: ถ้าเขาไปที่ควันเข้ามาแล้วแล้วปีผมแล้วผมก็บอกว่าไปหนี
9: เนี่ยตรงนี้มีประตู
12: ให้หมดเนี่ยตรงนั้นเป็นตรงนี้มีประตูสองฝั่งแซงข้างขาวประตูแล้วก็ระเบิด
9: ใหญ่แก้วทับเสียงครับเนี่ยครับตอนนั้นได้เป็นตัวหลังไฟได้เดียวนั้นดี
3: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันบอกว่าเปลวไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะคือเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงค่ะทำให้ควันเนี่ยหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นก็พบว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากที่บริเวณเวทีนะคะแล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจจะมีสิ่งของกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะหนีได้ทันค่ะ
13: ถ้าที่ได้ประกาศเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงทางที่จะออกไปทางหนีไฟด้านซ้ายซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่เดี๋ยวเขาต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วลามเร็วมากลามไปตามเพดานนะเห็นได้ว่าข้างในเองพวกโต๊ะเก้าอี้พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าจริงแล้วตัวหลักที่ทำอันตรายได้เป็นตัวควันซึ่งเกิดมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วก็มีผู้หมดสติเยอะเหมือนกันเข้าใจว่ามีหมดสติแล้วก็ไปก่อนไปจะถือไฟนะครับ
3: ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงค่ะแต่ว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา24 นาฬิกา
4: ช้าวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสภาพที่เกิดขึ้นดูการกู้ภัยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนผู้รอดชีวิตก็ได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บมีจำนวน34คนขอให้ญาติไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการดูแลรักษาการรักษาพยาบาลในกรณีนี้เป็นไปตามพรบคุ้มครองของรัฐตามกฎระเบียบปกติที่มีอยู่แล้วและจะทำให้ดีที่สุด
6: ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ที่รอดชีวิตก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเบื้องต้นประมาณ34คนนะครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้พรบการอยู่ในการครอบคุมของการคุ้มครองของรัฐอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องมีความกังวลเลยสำหรับญาติหรือว่าผู้บาดเจ็บเองเมื่อวานตอนที่ยืนอยู่กับท่านผู้ว่าก็มีญาติของผู้บาดเจ็บก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างดีหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจเลยว่าการรักษาพยาบาลดูแลในกรณีนี้ก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะให้การดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
4: ส่วนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาเล่าเหตุการณ์ว่าประตูทางหนีไฟถูกล็อกนั้นนะคะเรื่องนี้นายอนุทินกล่าวว่าอยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการแต่จากที่ตนเองเข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดอับหลายจุดซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาจะไม่เห็นทางหนีไฟซึ่งจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าและสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเป็นสถานบันเทิงจะเปิดจุดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือว่าคลับค่ะ
6: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าร้านนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นสถานบันเทิงใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าสถานบันเทิงเนี่ยจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็และการประกอบกิจการของเขาก็เป็นประเภทขายอาหารนะครับไม่ใช่เป็นแบบอะไรเป็นบาร์เป็นคลับอะไรอย่างนั้น
3: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางออกมาจากจุดเกิดเหตุในช่วงตีห้านะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว27คนแต่ว่าขออัปเดตสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยนะคะมีตัวเลขแจ้งเข้ามายอดผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมคือ27คนแต่สามารถยืนยันตัวเติมแล้วอีก3คนค่ะก็มีนางสาวลดาวันโนนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขแล้วก็นางสาวกฤษกรโสธรรัตน์รวมทั้งหมดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมดคือ13คนจากทั้งหมด27คนนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิมเนี่ยมี63คนเบื้องต้นเพิ่มมาเป็น71คนเคสสีแดงเป็นชาย12คนหญิง12คนรวมเป็น24คนเคสสีเหลืองชาย6คนหญิง7คนรวมเป็น13คนค่ะเคสสีเขียวชาย14คนหญิง18คนรวมเป็น32คนนะคะแล้วก็มีรีเฟอร์ชายอีก1คนหญิงอีก1คนรวมเป็น2คนอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก45คนด้วยกันค่ะทีนี้นะคะมีการจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อให้ญาติพี่น้องสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็ติดตามผู้สูญหายได้2จุดหลักๆได้แก่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ถนนพหลโยธินทางออกที่4และที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็จะมีการตรวจพิสูจน์ DNA ค่ะสำหรับอุปสรรคและสาเหตุสำคัญของการ สูญเสียที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการขออนุญาตเป็นร้านอาหารและเครื่องดนตรีนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าเวทีเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนโดยไฟลุกลามขึ้นเพดานอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีสุทธิสารเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอก5นาทีเท่านั้นแต่ว่าเพลิงก็ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันไม่ได้เกิดจากถูกไฟครอกหรือว่าโครงสร้างเนี่ยมันถล่มลงมาเนื่องจากเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าโครงสร้างโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พลาสติกยังคงอยู่ในสภาพปกติไม่ได้หลอมละลายแต่อย่างใดค่ะ
8: นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟทั้ง2จุดทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็ไม่อยู่

0: เป็นอุปสรรคสำคัญในการอพยพหนีตาย
1: มันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนี้ก็เป็นสถานคล้ายกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายสาเหตุที่เกิดเนี่ยเข้าใจว่าเกิดประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เกิดตรงบริเวณหน้าตรงเวทีแล้วก็ไฟเนี่ยเข้าใจว่าไปลามจากตัวเพดานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีควันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไฟลามเร็วมากเพราะว่าเข้าใจจากที่เกิดเหตุแจ้งเหตุมาที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีรถดับเพลิงจะถึงแล้วก็ไฟก็เต็มพื้นที่ละแล้วก็ผมว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทางหนีไฟทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็มีอยู่ติดกับห้องน้ําแล้วมีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางซ้ายเนี่ยหลายคนเลยเท่าที่ฟังคนให้การนะแล้วบางคนก็หลงเข้าไปในห้องน้ําส่วนทางหนีไฟทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ่านเป็นครัวถ้าที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เช่นทางซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อขายลูกอมหน้าห้องน้ําทางขวาก็เท่าที่เข้าไปจะเห็นมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่แล้วก็ป้ายต่างๆก็ไม่เห็นล่ะจะโดนเพลิงไหม้ไปแต่ว่าจริงแล้วสถานบริการเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายน69ตรวจสอบทางกฎหมายนะว่ามีทางหนีไฟ2ทางไหมมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางไหมขั้นตอนเข้าใจว่าถามพอเขตเนี่ยเดือนเมษายนนี่ก็มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่การเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยอาจจะมีการเอาของไปวางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็น2เรื่องคือการลามไฟอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับ
0: นอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการที่กฎหมายกำหนดไว้3โซนก็คือที่บริเวณพัดพงศ์ RCA แล้วก็สีลมแต่เป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีคล้ายกับสถานบริการค่ะ
2: และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญเป็นเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าที่ไม่ตัดวงจรค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่สั่งให้มีการขยายผมปมเดิมต่อเติมอาคารผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งกีดขวางทางหนีไฟที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาทนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ลาดพร้าวจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
3: จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมนะคะเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง27รายและบาดเจ็บอีกกว่า60รายค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าว NBT วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานค่ะอาทิเช่นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะกทม.คปภ.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะโดยจากการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะที่วันนี้ก็ได้เข้ามาเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนี่นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมระบุตรงกันค่ะว่าเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากบริเวณด้านหลังเวทีเป็นจุดแรกก่อนที่ไฟเนี่ยจะดับลงและเพลิงก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พท.นะคะยังได้ตรวจพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญด้วยก็คือเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในร้านซึ่งจากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเนี่ยพบความผิดปกติเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำเบรกเกอร์ดังกล่าวค่ะไปตรวจสอบอย่างละเอียดและขยายผลว่ามีการต่อพ่วงระบบไฟจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นๆอีกหรือไม่เพื่อจะชี้ชัดว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะในเวลาต่อมาทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยท่านผบ.ตร.ค่ะบอกว่าจากการเดินตรวจสภาพอาคารนะคะมีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องทั้งเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟด้านหลังอาคารค่ะโดยประตูฝั่ง

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
2: ก็
1: ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
3: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
3: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
4: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
3: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระชาทานที่ฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิดได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
1: การใช
0: ้อะไรนะ
1: การใช
0: ้
1: ห้องต่
0: าง
1: ๆ
0: การใช้ห้องต่างๆภายในบ้านเอบ้านเราแต่ละหลังมีห้องต่างๆเหมือนกันไหมนะไม่เหมือนกันรู้ได้ยังไงคะว่าไม่เหมือนกัน
1: เพราะว่าบางบ้านมีหนึ่งชั้น
0: เพราะว่าอะไรนะคะคุณครูถามว่าแต่ละบ้านมีห้องต่างๆเหมือนกันไหมแต่ละบ้านมีห้องต่างๆเหมือนกันไหมอย่างเช่นบ้านครูมีห้องนอนนักเรียนบ้านนักเรียนมีห้องนอนไหมคะบ้านคุณครูไม่มีห้องรับแขกบ้านนักเรียนมีห้องรับแขกไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะคะแสดงว่าฉะนั้นแต่ละบ้านบริบทก็ทำไมลูกแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะบ้านคุณครูไม่มีห้องรับแขกแต่เวลาคุณครูจะรับรองญาติหรือว่าคนอื่นมาที่บ้านคุณครูเนี่ยหรือว่าเป็นแขกเนี่ยคุณครูก็จะมารับรองหน้าบ้านโดยเอาเก้าอี้เนี่ยมาให้นั่งอยู่ที่หน้าบ้านนะคะแต่ถ้าบ้านใครมีห้องรับแขกเนี่ยก็สามารถที่จะเชิญเข้าไปนั่งที่ห้องรับแขกได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ฉะนั้นแต่ละห้องถ้าพูดแบบนี้แล้วการใช้งานแต่ละห้องก็ต้องย่อมทำไมลูก
1: แตก
0: ต่างกันใช่ไหมคะอ้าววันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการใช้ห้องต่างๆภายในบ้านค่ะเมื่อเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายการใช้งานห้องต่างๆภายในบ้านได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติการจัดห้องต่างๆภายในบ้านได้อย่างเหมาะสมค่ะสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนต้องเห็นความสำคัญของการดูแลห้องต่างๆภายในบ้านด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูมีเกมมาให้เล่นมีเลขอะไรบ้างคะลูก

0: วันนี้รู้สึกว่าเด็กๆจะไม่ค่อยตื่นตัวนะคะหนูจะนับ1 2คือทำไมลูกยานไปนิดหนึ่งขออีก1รอบแบบกระชับค่ะมีเลข
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: ยังไม่มี7เลยค่ะลูกมีแค่6ค่ะตื่นยังคะตื่นยังเอ้าปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งโอ้เยี่ยมมากค่ะมีอยู่6หมายเลขแต่ห้องนี้มีอยู่5กลุ่มไม่เป็นไรค่ะให้กลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1เปิด1แผ่นป้ายค่ะแล้วทายว่าเบื้องหลังภาพนี้คือห้องอะไรนะคะกลุ่มที่1จะเป็นผู้เปิดแผ่นป้ายแต่กลุ่มที่2จะเป็นผู้ตอบนะคะเอากลุ่มที่1ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะ
1: 4
0: นะคะเออย่าพึ่งค่ะเห็นแบบนี้แล้วกลุ่มที่2ค่ะปรึกษากันสิคะว่ามีอุปกรณ์แบบนี้น่าจะเป็นห้อง
1: ห
0: ้องนอนคุณครูยังไม่เฉลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะได้สิทธิ์เปิดแผ่นป้ายอีก1แผ่นป้ายค่ะ5นะคะกลุ่มที่4ค่ะหนูจะตอบว่าห้องอะไรคะ
1: ห้องนอน
0: เป็นมติห้องนอนเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆปลายทางของเราก็ตอบเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะมันคือห้อง
1: นอน
0: กลุ่มที่5เปิดอีกไหมคะลูกเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะ
1: 2
0: ขออีก1รอบค่ะแผ่นป้ายที
1: ่
0: 2เอาใหม่ค่ะปรึกษากันก่อนค่ะแผ่นป้ายที่
1: 2
0: 1 2 3
1: 6
0: อ๋อ6ดังกว่านะคะนี่คือห้อง
1: นอน
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือตัวเองค่ะต่อไปคุณครูจะเปิดให้หมดเลยนะคะนี่คือห้องนอนเห็นไหมฮะห้องนอนเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าใช่บ้างไม่ใช่บ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะอ้าวต่อไปค่ะแผ่นป้ายที่2จะเป็นห้องอะไรนะกลุ่มที่2ได้เปิดก่อนค่ะสามมติคือแผ่นป้ายที
1: ่
0: 3กลุ่ม3ตอบว่าห้องอะไรคะ
1: ห้องคร
0: ั
1: ว
0: โอ้โหดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นห้องครัวเพราะว่าม
1: ี
0: ตู้เย็นยังไม่เชื่อดีกว่ากลุ่ม4ค่ะเปิด1แผ่นป้ายค่ะเดี๋ยวกลุ่ม4นะคะเพื่อนออกเสียง6สรุปเอาแผ่นป้ายที่ปรึกษากันในกลุ่มก่อนค่ะลูกอ้าวแล้วลงมติได้ว่า5นะคะกลุ่มที่5ค่ะลำบากเราแล้วแผ่นป้ายหลอกมากน่าจะเป็นห้องอะไรคะ
1: ห้องคร
0: ั
1: ว
0: ยังคงยืนยันว่าเป็นห้องครัวใช่ไหมคะอ้าวกลุ่มที่1ค่ะให้เปิดอีก1แผ่นป้ายค่ะมีความงงและสับสนเล็กน้อยค่ะ3
1: 4
0: สรุปหมายเลข
1: 4
0: นะคะ4
1: ห้องคร
0: ัวกลุ่ม2ค่ะ
1: ห้องครัว
0: คือห้องครัวนี่ครูเปิดให้นักเรียนสังเกตจากอะไรคะเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ตู้เย็นเห็นไหมคะแสดงว่าเด็กๆนั้นมีความรู้เดิมคือถ้าเห็นตู้เย็นตู้เย็นควรที่จะไปอยู่ในห้องเก่งมากเลยค่ะทีนี้มีคำถามชวนคิดอีกแล้วนะคะคิดก่อนนะลูกอย่าเพิ่งตอบนะคะห้องที่เราใช้ประกอบอาหารค่ะเราเรียกว่าห้องอะไรนับ1นับ2นับ3ตอบเสียงดังฟังชัดว่าห้อง

0: ก่งมากค่ะเอาปรบมือให้ตัวเองด้วยแสดงว่าห้องนี้ทุกบ้านใช้งานเหมือนกันแล้วก็มีทุกบ้านใช่ไหมคะห้องครัวใช่ไหมลูกเราจะมีส่วนที่ทำครัวไว้ใช่ไหมคะเพราะส่วนที่ทำครัวเราจะไว้ทำอะไรลูกทำอาหารนะคะเอาทีนี้บ้านค่ะบ้านของเรานะคะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะของสมาชิกในครอบครัวและแต่ละบ้านเนี่ยก็มีพื้นที่การใช้งานเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งบางบ้านเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นห้องหรืออาจจะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะของห้องแต่ละห้องด้วยนะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้คุณครูจับหมายแนะนำห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านนะคะเอน่าจะมีห้องอะไรบ้างคะกลุ่มที่หนึ่ง
1: ห้องนอนค่ะ
0: ห้องนอนกลุ่มที่สองคะในบ้านน่าจะมีห้องอะไรบ้างคะลูกหนูตอบได้เลยก็ได้ค่ะ
2: ห้องอาบน้ำค่ะ
0: ห้องอาบน้ำเราเรียกว่าห้องน้ำนะคะกลุ่มสามคะลูกตอนนี้เพื่อนปลายทางของเราตอบครบทุกกลุ่มแล้วห้องอะไรนะคะลูก
2: ห้องครัวค่ะ
0: ห้องครัวกลุ่มหนึ่งตอบไปยังคะยังกลุ่มสี่ค่ะ
3: ห้องรับแขกค่ะ
0: ห้องรับแขกนะคะกลุ่มห้า
4: ห
0: ้
4: องน
0: ั่
4: งเล
0: ่
4: นค่ะ
0: ห้องนั่งเล่นเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาทีนี้มาดูห้องแรกของเราห้องนอนห้องนอนมีไว้ทำอะไรคะ
4: นอน
0: เอาไว้พักผ่อนเอาไว้นอนหลับใช่ไหมใครแอบไปเล่นในห้องนี้บ้างแอบไปเล่นตุ๊กตามีเล่นอะไรกันอีกคะลูก
4: เล
0: ่
4: น
0: ของเล่นเพราะว่าอะไรถึงแอบไปเล่นที่ห้องนี
4: ้
0: เพราะว่าห้องนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นห้องที่ผ่อนคลายใช่ไหมลูกแต่จริงๆแล้วห้องนี้คือเป็นห้องที่เราใช้สำหรับในการพักผ่อนนอนหลับนะคะถ้าเราเอาของอื่นเนี่ยเข้าไปเล่นในห้องนี้เวลาที่เราพักผ่อนมันจะทำให้เรารู้สึกทำไมลูกเหมือนยังไม่อยากหลับเขาถึงบอกว่าห้องนอนเนี่ยควรที่จะมีไว้สำหรับนอนจริงๆนะคะแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบางบ้านอาจจะมีทีวีหรือโทรทัศน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนี้นะคะพอเวลาเราดูก็ทำไมลูกโทรทัศน์ก็เปิดไปทีวีเปิดไปเราหลับไปแล้วเห็นไหมคะเราก็ไม่ได้พักผ่อนแบบเต็มที่นะคะในห้องนี้เห็นไหมคะดูจะประกอบไปด้วยอะไรเห็นไหมคะตอนนี้สังเกตไว้ก่อนนะนี่คือห้องนอนสิ่งที่จะประกอบไปด้วยมีอะไรนักเรียนคิดไว้ในใจก่อนยังไม่ต้องตอบค่ะนี่ห้องนอนบ้านใครนะห้องนอนในฝันของเราเลยหรือเปล่าคุณนกก็อยากมีห้องนอนแบบนี้นะคะแต่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ค่ะลูกห้องนอนแบบนี้คือจะมีเตียงเห็นไหมคะแล้วก็จะมีผ้าห่มมีหมอนไหมมีหน้าต่างไว้สำหรับทำไมลูกให้อากาศถ่ายเทนะคะห้องนอนอีกแบบจะเป็นแบบนี้คือจะมีอะไรคะลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาขาวๆมีอะไรนะมีมุ้งมีไว้ทำไมคะ
4: การย
0: ุงแล้วมันต่างจากห้องแรกยังไงลูกอ๋อห้องนี้จะมีมุ้งแบบนี้เข้ามาแล้วห้องแรกไม่มีมุ้งแล้วยุงไม่กัดเราเหรอคะ
4: ไม่กัด
0: เพราะว่าม ีอะไรนะ
4: ม
0: ี
4: พัดลม
5: ม
4: ี
5: พัดลม
0: เพราะว่าห้องแบบแรกนะคะย้อนกลับไปห้องแบบแรกห้องแบบนี้นะคะคือเขาจะมีมุ้งลวดไว้แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยเปิดพัดลมอากาศก็จะถ่ายเทมีลมเข้าแต่บางบ้านอาจจะมีเครื่องปรับอากาศนะคะหรือที่เด็กๆบอกว่าแอร์ก็จะมีการปิดกระจกให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศนั้นอากาศถ่ายเทออกไปข้างนอกนะคะตรงนี้ฉะนั้นห้องแบบนี้ก็จึงไม่จำเป็นจะต้องมีมุ้งแบบนี้นะคะแต่การมีมุ้งแบบนี้คือทำไมลูกกันยุงได้นะคะแบบนี้บ้านคุณนกก็เป็นแบบนี้แหละเวลาจะนอนทีก็ต้องกางมุ้งแต่บ้านคุณนกไม่มีเตียงนะคะมีฟูกเลยเพราะว่าสูงวัยแล้วคือนอนกับฟูกเลยเนาะแล้วก็ใช้มุ้งแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันยุงนะลูกนะอะไรนะลูกอ๋อป้องกันการตกเตียงด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวทีนี้ค่ะห้องนอน

0: จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีเตียงนะคะถ้าใครไม่มีเตียงก็อาจจะมีฟูกแล้วก็ทำไมลูกที่นอนเลยก็ได้นะคะหมอนกับหมอนข้างบางคนนี่ติดหมอนข้างมากมีไหมลูก
1: ม
0: ีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเป็นหมอนข้างที่ใช้มาตั้งแต่เด็กด้วยใช่ไหมหมอนข้างนั้นก็จะนุ่มนิ่มยุบเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ทำไมลูกนอนไม่หลับใครเป็นบ้างไม่มีหมอนคู่ใจแล้วนอนไม่หลับเป็นกันทุกคนเลยเยี่ยมมากค่ะเอามือลงค่ะแต่ถึงแม้ว่าของมันจะเก่านะคะแต่ถ้านักเรียนดูแลรักษาทำความสะอาดให้ดีๆนักเรียนก็สามารถที่จะยังใช้ต่อได้นะคะอย่าลืมว่าต้องทำความสะอาดด้วยนะนี่คืออะไรคะลูก
1: ผ้าห
0: ่มนะคะต้องมีไว้เพราะว่าทำไมลูกตอนตกกลางคืนแล้วอากาศจะเริ่มเย็นนะคะฉะนั้นต้องห่มผ้าด้วยนะ
1: ต
0: ู้เสื้อผ้าบางบ้านอาจจะไม่เอาตู้เสื้อผ้าเนี่ยไปไว้ในห้องนอนก็ได้นะคะอาจจะเอามาไว้ข้างนอกก็ได้นะคะเพื่อทำไมลูกห้องนอนจะได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นการจัดห้องนอนที่ดีนะคะควรอยู่ในทิศตะวันออกค่ะหรือทิศใต้นะลูกนะเพราะว่าจะมีแสงสว่างเนี่ยที่เพียงพอและลมธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงได้ดีนะคะถ้าลมเข้าถึงได้ดีเนี่ยเวลาตอนเรานอนก็ทำไมลูกจะสบายนะลูกนะไม่อบอ้าวนะคะต่อไปค่ะห้องรับแขกนะคะเอาไว้ทำสำหรับทำอะไรคะลูกห้องนี้เอาไว้รับแขกหรือบางบ้านอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนี้ค่ะก็จะใช้รับรองแขกนะคะและอาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะที่ทุกคนสมาชิกในครอบครัวนั้นมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นอาจจะนั่งทำการบ้านใช่ไหมคะลูกนั่งทำการบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ทำไมลูกช่วยสอนการบ้านหรืออาจจะทำไมลูกคะดูโทรทัศน์ด้วยกันหรืออาจจะมานั่งเล่นด้วยการของเล่นอะไรด้วยกันต่างๆนะคะห้องนี้นะคะอ้าวดูว่าห้องนี้เป็นไงลูกห้องนี้ก็จะมีอะไรลูกคะอันนี้เรียกว่าโซฟาเห็นไหมคะมีโต๊ะพวกนี้คือเขาเรียกว่าเครื่องเรือนยังจำได้ไหมลูก
1: จำได
0: ้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะอากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกเลยนะคะเอาจำภาพไว้เผื่อเป็นห้องรับแขกในฝันของใครคุณนกก็ฝันแบบนี้แหละค่ะลูกนี่นะคะเอาไว้มาดูโทรทัศน์ร่วมกันเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นแบบนี้มาคุณน้องไม่เป็นเลยแบบนี้ค่ะเป็นเตียงไม้ธรรมดาแล้วก็มีทีวีแบบนั้นแค่นั้นเองนะลูกนะทีนี้นักเรียนดูภาพไปแล้วนะคะมาดูว่าในห้องรับแขกนั้นน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างกลุ่ม5ค่ะขอ1อย่างค่ะ
2: โซฟาหนังค่ะ
0: โซฟานะคะเอ๊จะมีไหมนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอันนั้นทำไมลูกรอก่อนนะคะอันนี้มีอะไรลูก
1: โทรท
0: ัศน์นะคะหรือเด็กๆเรียกว่าทีวี
1: ก็ท
0: ี
1: ว
0: ี
1: โ
0: ทรศัพท์เจกันมีไว้ทำไมคะ
1: ตกแต่ง
0: ห้องให้สดชื่นใช่ไหมคะเอ๊จะมีอะไรอีกนะ
1: โต
0: ๊ะมีไว้เพื
1: ่อ
0: วางสิ่งของหรือตกแต่งห้องนั้นนะคะนี่มีโซฟาหรือเป็นเก้าอี้รับรองแขกนั่นเองนะคะห้องรับแขกนะคะเวลาเราจะจัดห้องรับแขกนี้นะคะต้องควรเน้นในเรื่องของความโปร่งโล่งนะคะแล้วก็สบายด้วยนะคะอาจจะมีตู้โชว์นะคะสิ่งของเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะโดยควรที่จะเป็นห้องที่เข้าออกได้ง่ายนะคะเช่นพอเปิดประตูบ้านปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นห้องแรกเลยก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกที่เวลาแขกมาหาเราที่บ้านนะคะและไม่ควรวางสิ่งของเนี่ยกีดขวางทางเข้าออกนะคะเพราะโดยปกติแล้วห้องรับแขกเนี่ยจะอยู่เป็นห้องแรกถูกไหมคงไม่มีใครเอาห้องนอนมาก่อนแล้วเดินผ่านห้องนอนเพื่อไปห้องรับแขกจริงไหมคะจริงไหมลูก ก็คือห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นควรจะอยู่ด้านหน้าสุดนะคะต่อไปค่ะห้องครัวห้องครัวมีไว้ทำอะไรนะลูก
1: ประกอบอาหาร
0: มีใครแอบไปนอนในห้องนี้มีไหมมีไหมคะไม่มีห้องนี้ต้องทำไมนะลูกใช้สำหรับในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะซึ่งมักจะอยู่ด้านหลังของบ้านนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นนั้นรบกวนในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละบ้านด้วยบางบ้านอาจไม่มีพื้นที่อาจจะมาประกอบหน้าบ้านก็แล้วแต่นะคะนี่ค่ะห้องครัวอยากมีแบบนี้บ้างจังแต่ก็ฝันไว้ก่อนนะครูนกนะเห็นไหมคะสวยงามเชียวมีอีกเห็นไหมลูกห้องนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตู้เย็นกลุ่ม2ห้องนี้น่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะกลุ่มแรกเขาบอกตู้เย็นกลุ่ม2ตู้เก็บจานกลุ่ม3ห้องครัวน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะลูกในห้องนี้เขาบอกมีตู้เย็นมีตู้เก็บจานกลุ่ม3เห็นไหมพอหนูละสายตาจากครูนกปุ๊บหนูเลยหลุดเลยห้องนี้น่าจะมีอะไรอีกลูกมีที่ล้างจานเยี่ยมมากค่ะกลุ่ม4มีไมโครเวฟนะเอาไว้ทำอะไรลูกอุ่นอาหารหรือทำอาหารได้ใช่ไหมกลุ่ม5ค่ะ
1: โต๊ะ
0: มีโต๊ะใช่ค่ะเพราะว่าโต๊ะนี้สำคัญมากนะคะสำหรับห้องครัวอ้าวห้องนี้ค่ะแต่ไม่มีใครตอบแบบนี้เลยนี่คือเตาแก๊สนะคะใช้ในเรื่องของการประกอบอาหารมีอะไรอีกนะมีอ่างล้างจานมีโต๊ะนะคะเอาไว้สำหรับทำอะไรลูกโต๊ะในการเตรียมอาหารหรือแม้กระทั่งจะเป็นโต๊ะที่เราใช้รับประทานอาหารนะคะตู้เย็นขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรคะลูกเอาไว้แช่อาหารใช่ไหมคะมีโต๊ะเอาไว้รับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวทีนี้เรามาดูนะคะว่าห้องครัวนั้นควรจะจัดยังไงนะคะสิ่งที่เราควรจัดสิ่งของในห้องครัวนะคะให้หยิบใช้งานได้สะดวกนะคะโดยแยกประเภทวัตถุดิบนะคะเช่นวัตถุดิบที่เป็นแห้งแล้วก็พวกวัตถุดิบที่เปียกนะคะเช่นน้ำมันเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยไว้แยกกันนะคะแล้วห้องนี้นะคะควรที่จะจัดให้อากาศนั้นถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะคะห้องที่คุณครูจะแนะนำห้องนี้คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำคือห้องที่เราใช้ทำอะไรลูกอาบน้ำแล้วทำอะไรอีกลูกปัสสาวะด้วยใช่ไหมคะก็คือห้องที่เราใช้ชำระร่างกายทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ขับถ่ายนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระนะคะในยุคสมัยใหม่นี้นะคะห้องนี้ก็คือจะรวมเป็นห้องน้ำเนี่ยคือไว้ทำสองอย่างเลยคือทั้งในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะแต่บางบ้านอาจจะแยกห้องอาบน้ำหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องสุขาอีกหนึ่งห้องนะคะนี่ก็คือจะอยู่รวมกันเลยนะคะบ้านคุณนกไม่ได้เป็นแบบนี้นะลูกเป็นกะละมังเอาไว้แช่ตัวได้เป็นกะละมังค่ะลูกอยากเป็นกันอันนี้เรียกว่าอะไรลูกใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า
1: อ
0: ้าวยังไม่เฉลยแบบนี้ก็ชอบห้องน้ำนะคะส่วนใหญ่เขาจะแยกแบบว่าให้ส่วนเปียกกับส่วนแห้งเนี่ยอยู่แยกกันนะคะห้องน้ำประกอบไปด้วยอะไรบ้างถังน้ำเอาไว้ทำอะไรคะลูกถังน้ำใส่น้ำนะคะไว้ชำระร่างกายหรือทำไมลูก อ๋อเผื่อไฟดับใช่ค่ะก็คือรองน้ำไว้เผื่อน้ำ

0: น้ำไม่ไหลนะคะมีขันเอาไว้อาบน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นฝักบัวนะคะก็คือขันน้ำหรือว่าฝักบัวนักเรียนขาระหว่างขันน้ำกับฝักบัวนักเรียนว่าแบบไหนจะประหยัดน้ำมากกว่ากันคะเวลาอาบน้ำถ้าไม่รู้นะคะนักเรียนลองไปทดลองดูถ้าใครเคยใช้ขันอาบอยู่นักเรียนก็ทำไมลูกหากะละมังมาลองนะคะแล้วลองอาบน้ำด้วยขันแล้วดูปริมาณที่อยู่ในกะละมังว่ามีขนาดไหนนะคะหรืออีกวันหนึ่งนักเรียนลองใช้ฝักบัวนะคะแล้วลองทดลองดูค่ะว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในกะละมังนั้นมีปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วลองดูว่าแบบไหนนะคะขันหรือว่าฝักบัวนะคะสัปดาห์หน้าลองมาเฉลยกันดีไหมคะดีไหมดีนะคะลองดูนะคะเด็กๆอ้าวทีนี้ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้เรียกว่าโถสุขภัณฑ์ค่ะแต่ว่ามีอยู่สองแบบมีแบบที่เป็นคอห่านและแบบที่เป็นชักโครกอันไหนคือคอห่านคะ
1: อัน
0: แรกอันที่สองเรียกว่าชักโคนะคะเก่งมากค่ะแบบคอห่านนะคะหรือเราจะเรียกว่าแบบนั่งยองก็คือเราต้องขึ้นไปนั่งยองด้านทั้งหมดด้านบนของโถสุขภัณฑ์นะคะขึ้นไปนั่งยองนะคะแต่แบบชักโคค่ะคือเป็นการนั่งราบนะคะโดยที่เรานำฝาเนี่ยค่ะด้านบนตรงนี้ลงแล้วเรานั่งราบลงไปเราจะไม่ขึ้นไปนั่งยองแบบนี้นะคะถ้าจะนั่งยองได้ต้องเป็นแบบอะไรคะลูกแบบคอห่านนะลูกเอ๊นี่อะไรคะลูกเครื่องอะไรนะเครื่องอะไรลูกอุปกรณ์ในการอาบน้ำไงมีอะไรบ้างแปรงสีฟันสบู่ยาสระผมเห็นไหมคะค่ะแต่ละบ้านก็มีไม่เหมือนกันอีกบางบ้านอาจจะมีฟองน้ำด้วยนะคะก็แล้วแต่นะคะการจัดห้องน้ำนะคะควรจัดให้ห้องน้ำนั้นทำไมลูกให้สะอาดไม่อึดอัดนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่เปียกนะคะคือส่วนที่เราชำระร่างกายนะคะอาบน้ำนั่นเองแล้วก็ส่วนที่แห้งค่ะคือส่วนที่เราใช้ขับถ่ายนะคะแต่ว่าด้วยยุคสมัยใหม่เปลี่ยนไปพื้นที่ในการจัดห้องน้ำก็ทำไมลูกคับแคบลงนะคะ2 ส่วนนี้ก็เลยทำไมลูกอยู่รวมกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูจะมาชวนนักเรียนเล่นแล้วมาเล่นกันเถอะอยากเล่นไหมลูก
1: อยาก
0: เดี๋ยวครูไปหยิบของเล่นก่อนนะเด็กๆรออยู่ตรงนี้นะคะของเล่นของคุณครูอยู่นี่ค่ะได้ยินเสียงไหมในนี้คืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆจะให้นักเรียนสุ่มหยิบขึ้นมาค่ะแล้วบอกว่าของที่นักเรียนหยิบขึ้นมานั้นควรอยู่ห้องไหนทำได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ได้ไหมคะได้นะคะเราจะไปที่กลุ่มไหนก่อนดีคะเอาขอไปทางด้านซ้ายก่อนดีกว่านะคะคุณครูจะเดินวนไปทางด้านซ้ายคือกลุ่ม3 4 5 1แล้วก็จบที่กลุ่ม2นะคะไม่ต้องห่วงค่ะมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะคะไปนะใครจะเป็นคนจับคะโอ้โหอยากจับกัน2คนเลยใครดีลูกอ้าวคนนู้นชี้ให้คนนั้นอ้าว1คนตกลงกันให้ได้ค่ะลูกถ้าหนูจะตกลงไม่ได้หนูจับให้นะไม่ได้ค่ะในกลุ่มเราต้องตกลงกันให้ได้นะคะว่าใครจะเป็นคนจับถ้ากลุ่ม3ยังตกลงไม่ได้คุณครูจะเดินผ่านนะไม่ได้ไหมคะลูกเอาได้อ้าวหนูสรุปใครเป็นคนจับคะอ้าวยืนขึ้น

0: จับอย่างเดียวนะห้ามมองกลุ่มอื่นอันนี้จำมาจากเด็กๆนะเวลาเห็นเปิดกล่องพัสดุชอบทำแบบเนี้ยทำเพื่ออะไรลูกอ่ะหยิบได้เลยค่ะ1ชิ้น3วันผ่านไปหยิบได้เลยค่ะ1ชิ้นหนูก็มองหน้าคุณครูแล้วหนูไม่หยิบล่ะลูกเบาๆลูกเบาๆลูกครูถนอมมาเป็น10ปีลูกเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนเรากลุ่มอื่นเขาไม่เห็นเลยลูกเพื่อนกำลังอึ้งอยู่เดี๋ยวนี่เขาคืออะไรคะคือชักโครใช่ไหมเดี๋ยวก่อนถือไว้นะลูกถือไว้นะหนูต้องมาเป็นผู้ช่วยครูแล้วล่ะหนึ่งคนเอามาสัญญานะว่าหนูจะแบกของครูไว้นะครับห้ามให้ใครเห็นนะสัญญานะลูกนะช่วยกันนี่ค่ะทุกคนเขาคือนี่เห็นไหมนี่นั่งได้ด้วยแบบนี้ควรอยู่ในห้องห้องอะไรนะห้องนะกลุ่มนี้ตอบถูกค่ะเยี่ยมมากเอาไปหนึ่งชิ้นก่อนอย่าเล่นนะอายุเขาเป็น10ปีแล้วนะลูกใจเย็นๆนะลูกเอามากลุ่ม4ค่ะลูกมาใครเป็นคนจับครับอ้าวเมื่อกี้นี้ตกลงกันยังคะถ้าตกลงไม่ได้ครูไปนะอ้าวผู้ช่วยไปไหนแล้วผู้ช่วยไปไหนแล้วถือไว้ลูกถือไว้สูงๆอ้าวกลุ่มนี้ได้อะไรนี่อุ้ยคืออะไรคะลูกตู้เก็บของน่าจะไปอยู่ห้องอะไรดีคะห้องห้องนอนนะไปไว้ห้องนอนก็ได้หรือถ้าเกิดเราไว้ห้องรับแขกได้ไหมลูกอาจจะมีของอื่นมาวางหรืออาจจะมีเจกันมาวางตกแต่งก็ได้นะคะอ้าวเก่งมากค่ะฝากวางไว้ก่อนนะลูกนะดูแลครูด้วยให้คุณครูด้วยนะลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกอายุเขามีเป็น10ปีแล้วลูกต่อไปค่ะกลุ่ม5ทำไมยกมือทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนนั้นไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนคุณครูจะเปลี่ยนกลุ่มเลยนะคะลูกเอาใหม่ค่ะกลุ่มนี้ใครเป็นคนจับคะเมย์อย่างงงมากเลยเพื่อนให้เมย์จับไหมลูกจับอ่ะเมย์จับค่ะลูกเดี๋ยวใจเย็นค่ะลูกอันนี้คืออะไรคะที่ล้างอ่างล้างมือน่าจะอยู่ที่ห้องน้ำเก่งมากเลยค่ะอ้าวดูแลให้คุณครูด้วยนะต่อไปค่ะกลุ่ม1ตามมาลูกตามมากลุ่ม1ใครจับคะจันเจ้าอยู่ไหนลูกแล้วทำไมยกมือกัน4คนเลยจะบอกว่าจันเจ้าใครจับลูกอ้าวจันเจ้าจันเจ้าได้อะไรคะลูกไหนขอคุณครูหน่อยคะลูกนี่ค่ะกลุ่ม1ได้อะไรคะลูกเตียงนอนเตียงนอนต้องไปอยู่ที่ไหนลูกเตียงนอนต้องไปอยู่ที่ห้องนอนนะคะมีหมอนด้วยไหมคะอ้าวฝากวางไว้ก่อนนะลูกนะกลุ่มต่อไปปีโป้3วันผ่านไปปีโป้จับได้ยังลูก4 1อะไรคะลูกตู้เสื้อผ้าเอ๊ะคืออะไรคะลูกชั้นวางของอันนี้น่าจะอยู่ที่ห้องกลุ่มนี้ไม่เห็นตอบเลยลูกห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกใช่ไหมลูกได้ไหมหรือว่าไปอยู่ในห้อง นอนก็ได้นะคะเอาวางไว้เดี๋ยวคุณครูจะให้เราจับบ้างเอาจับว้าวเอาโชว์สิคะอะไรคะคืออะไรลูกอ่างอาบน้ำต้องไปอยู่ที่ห้องน้ำเก่งมากเลยค่ะลูกเอามีอะไรอีกนี่มีอะไรคะลูก
1: ต
0: ู้
1: เย
0: ็
1: น
0: ตู้เย็นต้องไปอยู่ที่ไหน
1: ห้องคร
0: ั
1: ว
0: ห้องครัวนะคะเก่งจังเลยใครตอบก่อนได้ก่อนนะของขึ้นมาปุ๊บรีบตอบเลยนะคะ1 2 3อยู่ห้องเก่งจังเลยเริ่มสับสน
1: กระเป๋า
0: อะไรลูก
1: ท
0: ีวีโทรทัศน์เอ๊ะชั้นที่จะวางโทรทัศน์ไปไหนแล้วอยู่ตรงนู้นนั่นเองนะคะขอหน่อยได้ไหมคะลูกเอามาแล้วลูกมานี่ค่ะเขาก็จะมีทีวีแบบนี้ไหมมีตัวอย่างต่อไปค่ะนี
1: ่
0: ไปอยู่ที่ไหนดี
1: ห
0: ้องนอนตอนนี้เพื่อนเราเริ่มจัดแล้วค่ะเอาโซฟามาจัดเห็นไหมแสดงว่าเคยเล่นของเล่นแบบนี้ใช่ไหมเคยใช่ไหมตอนนี้3อย่างค่ะลูกถือไว้หน่อยค่ะหมดแล้วมีลวงมีอะไรคะลูกมีโต๊ะมีเก้าอี้เอาไว้ทำอะไรคะน่าจะอยู่ในห้องครัวอันนี้ห้องน้ำไปอยู่ที่อื่นก่อนนี่ไปอยู่ที่อื่นอันนี้โคมไฟอยู่ในห้องรับแขกก็ได้เห็นไหมคะเคยเล่นแบบนี้ไหมลูกไมคี้เสียงดังมากเคยเยี่ยมมากค่ะลูกคือการเล่นของเล่นพวกนี้นะคะก็คือเป็นการเสริมทักษะแล้วก็จินตนาการให้กับตัวเราด้วยนะดีกว่าที่เด็กๆจะไปเล่นเจ้าโทรศัพท์มือถือนะลูกนักเรียนสามารถที่จะเล่นของเล่นแบบนี้นะคะในเรื่องของการจัดห้องให้เรียบร้อยนะคะอ้าวสุดท้ายแล้วค่ะลูกเก็บให้คุณครูด้วยนะลูกนะขอบคุณมากครับเก็บทุกกลุ่มเลยนะลูกนะเบาๆลูกอายุเขาหลายสิบปีแล้วลูกเรื่องจริงนะลูกอายุเขาหลายสิบปีแล้วค่ะไม่ได้เลยค่ะลูกขอไม่ได้นะลูกเดี๋ยวคุณครูเอาไว้ใช้สอนต่อนะอ้าวเรียบร้อยยังลูกเก็บของเสร็จแล้วนะคะอ้าวตอนนี้นะคะถึงช่วงปฏิบัติของเราแล้วนะคะฝากให้คุณครูปลายทางนะคะกำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะให้นักเรียนนั้นวาดภาพนะคะโดยออกแบบห้องที่นักเรียนนั้นชอบมากที่สุด1ห้องค่ะแล้วอธิบายว่าห้องนั้นใช้งานยังไงได้ไหมลูกได้ใช่ไหมคะเอามาดูค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะนี่สมมุติบ้านเราก็มีหลายห้องนักเรียนหยิบมา1ห้องที่นักเรียนชอบแล้วก็ออกแบบให้ทำไมลูกเหมือนในฝันของเด็กๆเลยนะคุณครูก็เลือกห้องไหนนะคิดว่าคุณครูเลือกห้องไหนคะเธอจะมารู้ใจครูแบบนี้ไม่ได้นะห้องนอนค่ะนะคะเราก็บอกว่าห้องนอนเนี่ยใช้ในการพักผ่อนนอนหลับนะคะคุณครูอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้สักกี่นาทีดีเป็นชั่วโมงดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวกลุ่ม2บอกว่าอยากใช้ห้องนี้ทั้งหมด25ชั่วโมงเป็นไปได้ไหมลูกไม่ได้เพราะวันหนึ่งเรามีแค่24ชั่วโมงเราใช้เวลาอยู่ในห้องนี้แค่8ชั่วโมงก็เยอะแล้วลูกนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะทำได้ไหมคะแบบนี้แต่เด็กๆคือวาดห้องที่เด็กๆทำไมลูกชอบนะคะแล้วออกแบบให้สวยงามเลยค่ะลงมือเลยค่ะทำใส่สมุดนะลูกนะวาดเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเลยดูซิว่าเด็กๆชอบห้องอะไรกันบ้างเขียนชื่อห้องให้คุณครูด้วยนะลูกนะวาดให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะหน้ากระดาษเราก็กว้างนะลูกจะวาดแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยค่ะตอนทำงาน เราไม่ส่งเสียงดังนะลูกรบกวนสมาธิของเพื่อนนะคะว่าตรงนี้เลยลูกอันนี้สวยมากเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะนี่ก็สวยค่ะลูกเห็นไหมคุณครูเขียนว่าอะไรลูกเรียบร้อยมากๆเลยมีห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่น

ตอนนี้นะคะบางคนก็เริ่มที่จะลงสีกันแล้วนะคะบางคนก็ยังทำไมลูกออกแบบไม่เสร็จนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำไมลูกสามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นะคะเพราะว่าเราทำงานไม่เสร็จนะคะตอนนี้หยิบยกมา1ห้องค่ะเด็กๆ ดูซิว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องอะไรนะห้องอะไรลูกห้องรับแขกนะคะคือเพื่อเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะก็ทำไมลูกได้นะคะใช้สำหรับทำอะไรคะห้องนั่งเล่นเอาไว้ทำอะไรคะลูกเอาไว้ดูทีวีนะคะหรือว่าดูโทรทัศน์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปหนูกลับไปทำต่อเป็นการบ้านให้เสร็จนะคะลูกนะตอนนี้ค่ะเวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะคะให้เด็กๆนั้นวางดินสอก่อนค่ะแล้วเงยหน้าขึ้นปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มไหนยังไม่ปรบมืออีกปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งยังไม่พร้อมกันเลยปรบมือ2ครั้งเยี่ยมมากค่ะตอนนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะห้องต่างๆภายในบ้านนะคะจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของห้องนั้นๆนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะใบความรู้ที่7นะคะเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะเล่นยังไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: สามัญนิจโติระโสยะตาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฝึก

0: ฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ย
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชุดหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆ นะคะมาฝากให้เด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆรู้จักงานโครงสร้างเคลื่อนไหวไหมลูกรู้จักไหมไหนใครรู้จักยกมือขึ้นโอ้มีหลายคนรู้จักแล้วใครไม่รู้จักยกมือไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวหน้าตาเป็นแบบไหนจริงๆแล้วครูตูนเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยแทบจะทุกคนเลยน่าจะเคยเห็นอย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ทราบนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่างานแบบนี้ว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกดีกว่าสำหรับกิจกรรมแรกกิจกรรมอะไรนะโอ้โหอ่ะขออีกรอบหนึ่งพร้อมๆกันเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปด้วยพร้อมกันทำได้ไหมอ่ะนับ1 2 3
1: กิจกรรมน้อยนักสังเกต
0: จิตกรน้อยนักสังเกตนั่นเองนะคะดูดีกว่าว่าวันนี้ครูตูนมีอะไรมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตกันนะคะสำหรับภาพที่เราจะสังเกตกันในวันนี้เป็นภาพนี้เลยค่ะใครเคยเห็นบ้างโอ้หลายคนเคยเห็นใช่ไหมลูกอ่ะพวกเราในห้องต้นทางหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเพราะว่ามีพบเจอได้ในบริเวณใกล้เคียงกับท้องถิ่นของเราในท้องถิ่นของเราใช่ไหมลูกเราเคยเห็นที่ไหนลูกหลายๆคนเคยเห็นที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ใครเคยไปทะเลบ้างอ่ะถามดีกว่าทุกคนเอามือลงลูกเด็กๆต้นทางตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ยประจวบคีรีขันธ์อำเภออะไรนะ
1: อำ
0: เภอหัวหินมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากๆก็คือทะเลหัวหินใช่ไหมลูกถ้าเด็กๆเคยไปที่ทะเลใช่ไหมเด็กๆจะได้เห็นสิ่งในรูปนี้ใช่ไหมลูกอยู่บริเวณริมชายหาดด้วยมีร้านค้าที่เขาขายแบบนี้นั่นก็คือโมบายเปลือกหอยหรือว่ามูลี่ที่เป็นเปลือกหอยนี้สวยงามไหมลูก
1: สวยงาม
0: เด็กๆคิดว่าเป็นงานทัศนศิลป์ไหม
1: เป
0: ็นใช่ไหมมีความสวยงามแล้วเขาก็ใช้วัสดุที่หาได้จากในท้องถิ่นของเราใช่ไหมลูกเชื่อว่าทั้งเด็กๆปลายทางคนอื่นๆนะคะที่อยู่ในท้องถิ่นอื่นๆนะคะก็มีงานทัศนศิลป์ที่ใช้วัสดุที่อยู่ปลายทางเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะโมบายเปลือกหอยแบบนี้นะคะหรือว่ามูลี่เปลือกหอยนะคะเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากๆด้วยนั่นเองค่ะแต่วันนี้มีคำถามชวนคิดเด็กๆรู้จักโมบายเปลือกหอยใช่ไหมลูกไหนที่บ้านใครมีโมบายเปลือกหอยบ้างโอ้หลายคนเลยใช่ไหมทุกคนเอามือลงวันนี้เอาโมบายเปลือกหอยมาให้ดูแล้วก็มีคำถามชวนคิดมาด้วยสำหรับคำถามชวนคิดในข้อแรก

0: มบายเปลือกหอยอันนี้เขาใช้วัสดุที่เป็นเปลือกหอยจริงๆใช่ไหมลูกนำมาใช้แต่คำถามชวนคิดของครูตูนนะถามว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เปลือกหอยในการสร้างสรรค์เป็นโมบายเป็นมูลีที่ห้อยลงมาแบบนี้เราจะใช้วัสดุใดแทนได้บ้างอ่ะดาเนียช่วยคุณตูนตอบหน่อยลูก
1: ใช้กระดาษค่ะ
0: ใช้กระดาษอ่ะตะวันช่วยคุณตูนตอบหน่อยนอกจากกระดาษแล้วใช้อะไรได้อีกลูก
1: เหล็กครับ
0: ใช้เหล็กไหนมีใครคิดว่าวัสดุอื่นอีกไหมลูกอ่ะน้องการ
2: ใช้ลูกปัดค่ะ
0: ลูกปัดโอ้อ่ะน้องกุลบอกหน่อยนอกจากความคิดเห็นของเพื่อนๆแล้วน้องกุลยังใช้อะไรได้อีกลูก
2: พลาสติก
0: ใช้พลาสติกใช่ไหมอ่ะด้านหลังกลุ่ม5ปื้มคิดว่าใช้อะไรได้อ่ะส่งไม้ให้ปื้มหน่อยเร็ว
3: ใบไม้ครับ
0: ใบไม้ใช่ไหมลูกอ่ะเอามือลงทุกคนเอามือลงก่อนไม่เป็นไรเรายังมีคำถามชวนคิดอีกวันนี้มีหลายข้อเลยมาถามเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในวันนี้อ่ะเด็กๆ เห็นไหมลูกจริงๆแล้วนอกจากโมบายเปลือกหอยแล้วเราก็ยังสามารถใช้วัสดุอื่นๆใช่ไหมที่เพื่อนบอกมาเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าอะไรบ้างนะมีก้อนหินมีอะไรอีกพลาสติกมีกระดาษมีเหล็กมีใบไม้ใช่ไหมลูกแสดงว่าเราใช้วัสดุหลากหลายได้มากๆเลยใช่ไหมลูกในการสร้างสรรค์งานโมบายนะคะนอกจากจะเป็นโมบายเปลือกหอยแล้วก็ยังใช้วัสดุอื่นๆได้อีกนะคะแต่คำถามชวนคิดยังไม่หมดถ้าครูตูนจะให้เด็กๆนะคะจำแนกสิ่งของวัสดุที่เด็กๆบอกครูตูนมาเมื่อสักครู่นี้หลายอย่างมากๆใช่ไหมถ้าให้จำแนกเป็นประเภทเด็กๆจะจำแนกได้ไหมมีคนจำแนกได้ยกมือแล้วน้ำโมช่วยบอกหน่อยเร็วน้ำโมจะจำแนกยังไงดีกับวัสดุที่เพื่อนบอกมาเมื่อกี้มีกระดาษมีใบไม้มีพลาสติกมีเหล็กน้ำโมจะจำแนกยังไงลูก
1: เป็นอยากได้แบบไหนก็จัดไว้ตรงนั้นครับ
0: อ๋ออยากได้แบบไหนแล้วก็จัดไว้ตรงนั้นใช่ไหมเป็นกลุ่มทีนี้เราจะแยกยังไงดีถ้าสมมติว่าจะแบ่งสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะที่เพื่อนบอกมาเมื่อสักครู่ย้ำอีกทีนึงมีกระดาษใช่ไหมมีพลาสติกมีเหล็กมีใบไม้มีก้อนหินเราจะแยกยังไงดีล่ะดาเนียช่วยตอบหน่อยลูก
2: แยกเป็น2ประเภทค
0: ่ะแยกเป็น2ประเภทประเภทอะไรบ้างคะ
2: ประเภทที่แข็งค่ะแล้วก็ประเภทที่มีความบางค่ะ
0: อ๋อประเภทที่มีความบางกับประเภทที่มีความแข็งเกือบถูกและมากๆเลยนะคะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทแบบที่ดาเนียบอกเลยแต่ถ้าเป็นครูตูนจะเลือกแยกเป็นประเภทของสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติกับวัสดุที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นหรือวัสดุสังเคราะห์นั่นเองจริงไหมอย่างกระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์หรือเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติลูกเป็นวัสดุสังเคราะห์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นใบไม้ก้อนหินก็จะเป็นวัสดุอะไรลูกธรรมชาติเด็กๆก็จะเห็นว่าในการสร้างสรรค์ถ้าเราจะทำโมบายนอกจากเปลือกหอยแล้วสามารถใช้วัสดุอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นได้ทั้งวัสดุที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะหรือวัสดุสังเคราะห์นั่นเองค่ะเห็นไหมว่านอกจากเปลือกหอยก็ยังใช้อื่นๆมาสร้างสรรค์นะคะเป็นโมบายได้อีกใช่ไหมลูกทีนี้ดูนะคะครูตูนจะมาอธิบายนะคะในส่วนของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันเมื่อกี้ได้ยินคำว่าโมบายใช่ไหมถ้าพูดถึงว่าโมบายเด็กๆหลายคนอาจจะรู้จักใช่ไหมลูกอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรใช่ไหมลูกจริงๆงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็คือโมบายนั่นเองนะคะเป็นงานทัศนศิลป์นะคะที่ไม่ได้มีวิธีการขออภัยค่ะเป็นงานทัศนศิลป์นะคะที่มีวิธีการสร้างสรรค์อีกรูปแบบนึงนะคะนอกจากการปั้นนะคะการวาดนะคะหรือว่าการปฏิที่เราทำไปในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลูกก็ยังสามารถใช้วิธีการสร้างงานแบบโครงสร้างเคลื่อนไหวได้อีกนะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะทำให้เกิดความสวยงามเป็นงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันค่ะและเดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะลูกคือเราจะมารู้จักงานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันนะคะอย่างที่สองนะคะวันนี้เด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวด้วยนะคะและ

0: สุดท้ายค่ะจะได้เห็นความสำคัญนะคะของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะอย่างที่เด็กๆได้สังเกตไปเมื่อสักครู่นี้งานโมบายเปลือกหอยใช่ไหมลูกเป็นทัศนศิลป์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันไหมอยู่ใช่ไหมเราสามารถพบเจอได้รอบตัวของเรานะคะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันที่งานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบไหนใช่ไหมลูกสามารถสร้างสรรค์ได้ยังไงบ้างเนาะและสำหรับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นงานประติมากรรมนะคะเป็นงานทัศนศิลป์ที่อยู่ในรูปแบบประติมากรรมซึ่งใครตอบได้บ้างว่างานประติมากรรมเป็นรูปแบบไหนอ่ะพระควรันลูกลักษณะแบบไหน
1: สามมิติค่ะ
0: เป็นสามมิตินั่นเองใช่ไหมลูกงานทัศนศิลป์เรามีทั้งรูปแบบที่เป็นสองมิติแล้วก็สามมิตินะคะซึ่งงานประติมากรรมนะคะก็อยู่ในรูปแบบงานทัศนศิลป์ที่เป็นสามมิตินะคะซึ่งนอกจากการสร้างสรรค์ได้ด้วยการปั้นแล้วนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็สามารถสร้างสรรค์นะคะเป็นงานประเภทงานประติมากรรมได้นะคะซึ่งงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นงานที่มีโครงสร้างที่บอบบางนะคะแล้วก็ต้องอาศัยหลักของการจัดสมดุลใครบอกได้ว่าการจัดสมดุลคืออะไรลูกใครตอบได้อ่ะณัฐนีลูกณัฐลินีการความสมดุลคืออะไรลูกความสมดุลลูกคืออะไรอธิบายได้ไหม
1: การ
0: อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้ำโมช่วยน้ำโมช่วยอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยความสมดุลคืออะไรนะลูก
2: สองข้างเท่ากันครับ
0: คือความที่สองข้างเท่ากันชื่อความสมดุลก็คือการเท่ากันนะเราจะไม่มีข้างใดข้างหนึ่งที่หนักกว่าใช่ไหมหรือว่าเอียงลงมามากกว่าอยู่ในความสมดุลก็คือเท่ากันนั่นเองนะคะโดยงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเราต้องอาศัยการจัดความสมดุลนะคะด้วยแกนหลักนะคะที่จะมีวัตถุนะคะที่มีรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะที่ออกแบบมาเชื่อมติดกับแกนหลักนั้นนะคะเป็นเครื่องแขวนนะคะที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบาๆแต่ลมเพียงเบาๆเด็กๆ เคยเห็นโมบายใช่ไหมลูกโมบายก็คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองเราเวลาเราเอาโมบายไปห้อยหรือว่าไปติดไว้ควรติดไว้ที่ไหนนะที่มีลมใช่ไหมลูกที่มีลมหรือว่าอากาศถ่ายเทอยู่ที่ริมหน้าต่างใช่ไหมที่ลมสามารถพัดผ่านได้เพราะว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวของเราก็จะพัดหรือว่าแกว่งไกวนั่นเองนะคะสำหรับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรานำเอางานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะไปแขวนที่ชายคาบ้านนะคะประตูหน้าต่างนะคะหรือบริเวณที่มีลมพัดผ่านนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวของเราก็จะแกว่งไกวแล้วก็เคลื่อนไหวได้นั่นเองเด็กๆเคยเห็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวในหลากหลายลักษณะเลยใช่ไหมลูกก็จะมีการสร้างสรรค์หลายๆรูปแบบเลยนะคะวันนี้ครูตุลก็มีกิจกรรมจิตรกรน้อยนักสังเกตมาแล้วไหนขอท่าอีกหนึ่งครั้งได้ไหม
3: จิตรกรน้อยนักส
0: ัง
3: เกต
0: จิตรกรน้อยนักสังเกตนะคะวันนี้มีจิตรกรน้อยนักสังเกตมาอีกแล้วดูดีกว่าว่าจะสังเกตอะไรกันอีกนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปครูตุลจะให้เราสังเกตภาพนี้โอ้ยภาพอะไรเนี่ยเป็นงูใช่ไหมคิดว่าเขาทำจากอะไรเนี่ย
3: กระดาษ
0: กระดาษมาดูคำถามชวนคิดดีกว่าหลังจากที่สังเกตนะคะภาพนี้แล้วนะคะคำถามชวนคิดก็คือนักเรียนคิดว่าโมบายงูอันนี้นะคะมีวิธีการสร้างสรรค์อย่างไรบ้างลูกน้องการช่วยบอกหน่อยมีวิธีการสร้างสรรค์ยังไงใช้กระดาษในการสร้างสรรค์แล้วต้องทำยังไงอีกด้านหลังคุณห้าขอไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกนอกจากใช้กระดาษในการสร้างสรรค์แล้วพอมีกระดาษแล้วต้องเอามาทำอะไรเนี่ย
4: กระดาษแล้วใช้กาวมาติดด้วยกันค่ะ
0: ใช้กาวมาติดใช่ไหมใครคิดเห็นต่างจากนี้กลุ่มสามนอกจากใช้กระดาษแล้วเพื่อนบอกว่าเอากาวมาติดเราคิดเห็นต่างจากนี้ไหมลูก
1: แล้วก็เอากรรไกรมาตัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช้กรรไกรในการตัดด้วยเด็กๆเอามือลงเร็วครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการปะติดไปใช่ไหมลูกเวลาที่เราปะติดเราได้ใช้กระดาษไหมลูกเราได้ใช้กระดาษไหมครั้งที่แล้วเราใช้ทั้งการฉีกแล้วก็การอะไรด้วยการตัดโดยการใช้อะไรกรรไกรในการตัดใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝึกใช้กรรไกรในการตัดกันอีกหนึ่งรอบวันนี้

0: นี้สไลด์น้อยมากวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเคลื่อนไหวมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมให้รู้ว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานทัศนศิลป์นะคะที่เราสามารถสร้างได้ซึ่งมีรูปแบบเป็นงานแบบประติมากรรมนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราสังเกตภาพโมบายงูไปแล้วถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องมาสร้างสรรค์ผลงานกันบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูตุลจะให้ทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะเป็นโมบายงูเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่จะทำอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปชมการสาธิตของครูตุลกันก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะมาทราบบทบาทของคุณครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในขณะทำกิจกรรมนะคะพร้อมให้คำแนะนำติดชมกับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะครูตุลก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำโมบายงูนะคะจากกระดาษนั่นเองค่ะจะมีวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูตุลจะบอกอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องใช้กระดาษนะคะวันนี้ครูตุลจะใช้เป็นกระดาษวาดเขียนนะคะกระดาษ100ปอนด์นั่นเองมีลักษณะความหนาหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาตัดนะคะก็จะได้สวยงามนะคะแล้วก็ระบายสีได้อย่างสวยงามด้วยนะคะนอกจากกระดาษ100ปอนด์แล้วนะคะก็จะใช้ดินสอนะคะในการร่างภาพนะคะใช้ดินสอในการร่างภาพนะคะแน่นอนเลยถ้าใช้ดินสอเราก็จะใช้คู่กับยางลบนั่นเองค่ะใช้ดินสอยางลบแล้วนะคะวันนี้ก็ใช้ปากกาตัดเส้นด้วยนะคะให้เกิดความคมชัดนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้เป็นสีไม้นะคะในการระบายนะคะเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะเตรียมมากันแล้วนะคะนอกจากวันนี้นะคะวาดแล้วก็ระบายสีแล้วนะคะเรายังต้องใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกรในการตัดกระดาษนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกการฉีกแล้วก็การตัดกระดาษไปแล้วใช่ไหมคะส่วนในวันนี้นะคะก็จะได้ฝึกตัดกระดาษอีกนะคะโดยการใช้กรรไกรนั่นเองค่ะแล้วต่อไปนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆในวันนี้ก็คือเชือกนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โมบายงูที่โดยใช้กระดาษในการสร้างสรรค์ในวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณลุงจะเริ่มนะคะจากขั้นตอนแรกนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะทุกครั้งเลยในการทำงานทัศนศิลป์นะคะเราจะเริ่มจากการร่างภาพกันก่อนนะคะโดยเราจะใช้ดินสอนะคะในการร่างภาพนะคะเบาๆนะคะโดยคุณลุงจะร่างเป็นวงกลมนะคะเริ่มจากการวาดวงกลมนะคะลงไปบนกระดาษได้เลยใช้ดินสอในการร่างเบาๆนะคะน้ำหนักมือเบาๆร่างวงกลมลงไปบนกระดาษนั่นเองค่ะอาจจะไม่ต้องกลมมากก็ได้นะคะหรือเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางคนไหนนะคะมีวัสดุนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นวงกลมนะคะก็สามารถนำมาทาบแล้วก็วาดลงไปนะคะแต่ต้องดูในเรื่องของขนาดด้วยนะคะไม่ให้เล็กแล้วก็ใหญ่เกินไปนั่นเองค่ะพอได้ลักษณะของวงกลมแล้วนะคะแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาวาดนะคะถ้าเด็กเห็นในโมบายงูที่ครูตุลได้ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตไปเมื่อข้างต้นนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของงูใช่ไหมคะจะขดกันนะคะคล้ายๆกับเส้นหนึ่งเส้นเลยที่เราเคยได้เรียนรู้ไปนะคะนั่นก็คือเส้นขดก้นหอยนั่นเองค่ะเนาะพอเราร่างภาพที่เป็นวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาวาดเส้นขดก้นหอยนะคะลงไปนะคะโดยเริ่มจากตรงกลางของวงกลมนะคะวนหมุนวนนะคะเป็นเส้นขดก้นหอยนะคะก็จะวนเป็นเส้นขดก้นหอยแบบนี้นะคะอยู่ในวงกลมนะคะเวลาร่างก็คือใช้ดินสอในน้ำหนักเบานะคะถ้าผิดพลาดเราจะได้ลบออกได้ง่ายนั่นเองค่ะขดวนไปเรื่อยๆนะคะจนสิ้นสุดนะคะขอบวงกลมแบบนี้นะคะไปจนชนขอบแบบนี้เราก็จะได้ปลายของวงสุดท้ายนะคะที่แหลมแบบนี้นะคะลักษณะขดแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับลักษณะของงูนะคะที่กำลังขดตัวกันอยู่นะคะพอเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็สามารถตกแต่งลวดลายนะคะของงูได้เลยนะคะว่าอยากให้เป็นลวดลายแบบไหนนะคะคุณก็จะเริ่มจากการเติมตานะคะของงูลงไปก่อนนะคะเติมจมูกนะคะของงูเป็นจุดเล็กๆ2จุดนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เติมดวงตานะคะของงูนะคะลงไปอาจจะฝนให้เป็นสีดำนะคะเพื่อ มาร์กไว้ให้รู้นะคะว่าเป็นลักษณะของดวงตานะคะเท่านี้เราก็จะได้หน้าตาของงูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอได้หน้าตาของงูลักษณะของงูแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เด็กๆเติมลวดลายได้ตามอิสระเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะก็สามารถวาดนะคะวงกลมนะคะแล้วก็วาดเส้นขดก้นหอยแบบนี้นะคะแล้วก็เติมลวดลายของงูได้เลยค่ะคุณก็จะเริ่มใส่ลวดลายของงูลงไปนะคะในขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถเติมได้ตามจินตนาการเลยนะคะไม่ต้องทำตามครูตูนก็ได้นะคะเราก็จะวาดลวดลายของงูลงไปนะคะให้ได้ตามลักษณะที่เด็กๆต้องการนั่นเองค่ะใช้ทัศนธาตุนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดนะคะเส้นนะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะรูปร่างต่างๆเอามาใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะและในวันนี้นะคะมีการใช้กรรไกรนะคะหรือว่าของมีคมนะคะในเด็กปลายทางนะคะก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูปลายทางด้วยนะคะอย่าทำเองตามลำพังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะในการใช้ของมีคมนะลูกคุณก็จะวาดลวดลายนะคะลงไปนะคะรอบๆของตัวเจ้างูของคุณตูนนะคะ

จะใส่ลวดลายแบบนี้นะคะจนครบนะคะทั้งตัวเจ้างูเลยเด็กต้นทางแล้วก็เด็กปลายทางนะคะที่จัดเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะก็สามารถเริ่มร่างภาพได้เลยนะคะโดยย้ำอีกทีนะคะขั้นตอนการร่างภาพนะคะการทำโมบายงูนะคะเราจะเริ่มจากการวาดวงกลมนะคะให้เสร็จก่อนนะคะวาดรูปร่างวงกลมนะคะพอวาดรูปร่างวงกลมเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆวาดเส้นขดก้นหอยนะคะเริ่มจากตรงกลางของวงกลมนะคะขดม้วนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงขอบของวงกลมของเรานะคะก็จะได้ลักษณะของตัวงูนะคะที่กำลังขดอยู่นั่นเองนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตกแต่งใส่ลวดลายนะคะใส่หน้าตาของเจ้างูให้น่ารักแล้วก็สดใสตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแน่นอนเลยว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวของเรานะคะจะต้องเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็สามารถแกว่งก้อยหรือว่าเคลื่อนไหวได้เมื่อโดนลมพัดนะคะหลังจากที่คุณวาดลวดลายเสร็จแล้วนะคะคุณก็จะมาตัดเส้นนะคะโดยใช้ปากกาตัดเส้นนะคะถ้าในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางคนไหนนะคะไม่มีปากกาตัดเส้นนะคะสามารถใช้สีดำในการตัดได้นะคะคุณจะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะก็ตัดตามรอยดินสอนะคะที่คุณวาดไว้นะคะก็จะวาดตามเส้นที่ร่างเอาไว้ตอนแรกนะคะหรือใครจะปรับนะคะให้ภาพมันเหมาะสมมากขึ้นนะคะให้ได้สัดส่วนมากขึ้นก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้เลยค่ะก็จะวาดนะคะเส้นขดก้นหอยนะคะขดลงไปเรื่อยๆนะคะตามที่คุณได้ร่างภาพไว้นะคะ

0: การสร้างสรรค์งานนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เห็นว่าเราได้ใช้ทั้งรูปร่างใช่ไหมลูกแล้วก็เส้นด้วยโดยรูปร่างที่เราใช้ในวันนี้นั่นคือรูปร่างวงกลมนั่นเองนะคะรูปร่างของวงกลมนะคะแล้วเส้นที่เราใช้วันนี้เราก็ได้ใช้เส้นขดก้นด้วยในการสร้างสรรค์นะคะเราหมุนวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตัดเส้นตามรอยดินสอของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ลักษณะของงูนะคะที่ขดตัวอยู่นั่นเองค่ะพอตัดเส้นขอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำลวดลายนะคะของงูกันค่ะเติมตานะคะของงูให้เรียบร้อยนะคะขอบลวดลายนะคะเด็กๆ ก็ในขั้นตอนที่ระหว่างเราตัดเส้นนี้นะคะเด็กๆ ก็สามารถคิดได้เลยว่าเด็กๆนะคะอยากใช้สีอะไรนะคะในการระบายนะคะแต่งเติมนะคะสีให้กับงูของนักเรียนนะคะว่าอยากให้เป็นสีแบบไหนหน้าตายังไงนะคะสามารถคิดได้รอไว้ได้เลยนะคะคุณก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวคุณจะใช้สีนะคะหลายๆสีในการระบายลงไปนะคะแล้วก็จะทําลายใหเป็นสีดำนะคะซึ่งถ้าคุณลุงอยากให้ลายเป็นสีดำในขั้นตอนนี้นะคะคุณก็อาจจะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะผมลงไปให้เป็นสีดำได้เลยหรือว่าจะใช้ดินสอสีหรือว่าสีไม้สีดำนะคะในการระบายก็ได้เราจะตัดเส้นไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางก็สามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการเลยนะคะไม่ต้องทำตามแบบครูตูนก็ได้นะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะก็สามารถมีจินตนาการนะคะสร้างสรรค์อาจจะสวยงามมากกว่าครูตูนซะอีกนะคะครูตูนก็จะตัดเส้นนะคะจนครบนะคะทั้งตัวเจ้าหมูเลยให้ลวดลายของครูตูนมีความคมชัดนะคะแล้วก็ดูได้ง่ายในขั้นตอนนี้ถ้าเราตัดเส้นไว้คมชัดนะคะก็จะง่ายเวลาที่เราจะตัดออกมานะคะพอเราก็จะกำหนดเส้นได้ชัดเจนนะคะมากกว่ารอยดินสอที่เราร่างไว้ในตอนแรกนั่นเองค่ะก็จะตัดเส้นนะคะแบบนี้นะคะจนครบนะคะหลังจากที่ตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีนะคะตัวเจ้างูกันนะคะก็ครูตูนระหว่างที่ครูตูนตัดเส้นนะคะครูตูนก็คิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวครูตูนนะคะจะลงลายที่ครูตูนวาดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เป็นสีดำนะคะแต่ก่อนที่จะลงนะคะครูตูนก็จะใช้ยางลบนะคะในการลบรอยดินสอที่เราไม่ได้ใช้ออกก่อนนั่นเองค่ะครูก็จะลบรอยดินสอนะคะที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะรอยดินสอที่เป็นส่วนเกินนะคะลบออกให้งานของเรามีความสะอาดนั่นเองค่ะเมื่อลบรอยดินสอออกนะคะจนสะอาดแล้วนะคะนี้เด็กๆก็จะสามารถลงสีได้อย่างสวยงามนะคะและงานของเราก็จะไม่สกปรกด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูตูนจะใช้ปากกาตัดเส้นของครูตูนนะคะถมนะคะสีดำลงไปในลวดลายนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าเด็กอยากทำลายที่มีสีดำนะคะเด็กๆอาจจะใช้เป็นสีไม้สีดำในการระบายก็ได้นะคะก็จะใช้ปากกานะคะตัดเส้นนะคะถมลงไปแบบนี้นะคะให้เป็นสีดำเพื่อความรวดเร็วนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะทำเป็นลวดลายอื่นๆนะคะใช้เส้นอื่นๆมาสร้างสรรค์ก็ได้จะเป็นเส้นหยักเส้นตรงนะคะก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ได้เลยนะคะงูของเด็กๆอาจจะมีหลากหลายสีก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเราจะถมนะคะสีดำลงไปแบบนี้นะคะ
1: I'm sorry.
0: เชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานอยู่นะคะก็จะทำได้สวยงามไม่แพ้ครูตูนอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็จะถมสีดำลงไปนะคะในลวดลายนะคะให้เต็มนะคะของตัวเจ้างูเลย

ค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะว่าจริงๆแล้วงานทัศนศิลป์นะคะนอกจากการวาดภาพระบายสีใช่ไหมลูกการปั้นหรือว่าการประติดที่เราได้เรียนไปนะคะก็ยังมีการสร้างงานเคลื่อนโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะ

่การสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็สามารถสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ที่สวยงามได้ด้วยเช่นกันนี่ค่ะโดยการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวจริงๆก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอาจจะไม่ต้องใช้กระดาษเป็นโมบายงูแบบนี้ที่เราทำอยู่ก็ได้นะคะอาจจะมีรูปแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นโมบายเปลือกหอยที่เราได้สังเกตกันในวันนี้ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นโมบายอื่นๆนะคะที่เด็กๆเคยพบเห็นนะคะก็สามารถนำวัสดุต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามนะคะได้เลยนะคะเป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวแต่ที่สำคัญจะต้องอาศัยหลักของความสมดุลด้วยนะคะสร้างให้มีความเท่ากันนะคะสองข้างเมื่อเราสร้างสรรค์เสร็จนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวถ้าเรานำไปไว้ในที่ที่มีลมพัดผ่านนะคะก็จะทำให้งานของเรานะคะเกิดการเคลื่อนไหวนะคะการแกว่งไปนะคะไปตามสายลมที่พัดมานั่นเองค่ะก็จะถมนะคะสีดำแบบนี้ในลวดลายนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มนะคะลวดลายของเจ้างูเลยย้ำอีกทีนะคะถ้าเด็กๆไม่มีปากกาตัดเส้นนะคะสามารถใช้เป็นสีไม้สีดำนะคะหรือว่าดินสอสีนะคะสีดำนะคะในการระบายได้นะคะอันนี้คุณดุลลดระยะเวลานะคะเพื่อความรวดเร็วก็ใช้เป็นปากกาตัดเส้นนะคะถมเป็นสีดำไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเด็กจะใช้เป็นการระบายสีอื่นๆนะคะตามจินตนาการก็ได้นะคะลวดลายของงูนะคะเด็กๆก็ไม่ต้องวาดตามคุณตูนนะคะสามารถสร้างสรรค์ตามจินตนาการนะคะที่เด็กๆคิดแล้วก็ออกแบบนะคะสร้างสรรค์ออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆห้องต้นทางนะคะของเราแล้วก็ห้องปลายทางนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามแค่ไหนนะคะผมสีลงไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะน่าจะสร้างสรรค์นะคะวาดงูเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกย้ำกันอีกทีเผื่อเด็กนักเรียนคนไหนที่ไม่ทันนะคะเราจะเริ่มจากการร่างรูปร่างวงกลมนะคะลงไปก่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะวาดเส้นนะคะเส้นขดก้นหอยลงไปนะคะพอได้เป็นลักษณะของงูแล้วนะคะเราก็จะใส่ลวดลายให้สวยงามนะคะพอได้ลวดลายคุณผู้ชมดำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมจะใช้สีไม้นะคะในการระบายนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะในการลงนะคะสีตัวงูนั่นเองค่ะเวลาใช้สีไม้นะคะเราก็จะใช้สีไม้นะคะจับเหมือนดินสอเลยแล้วก็ระบายลงไปนะคะเด็กๆอาจจะใช้วิธีการไล่น้ำหนักนะคะไล่ค่าน้ำหนักไล่สีก็ได้นะคะสร้างสรรค์ตามจินตนาการนะคะงูของเด็กๆอาจจะมีหลากหลายสีก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะสร้างสรรค์ตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยค่ะก็จะระบายสีนะคะของงูกระตูนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มนะคะเด็กๆก็เลือกระบายสีนะคะได้ตามจินตนาการเลยอาจจะใช้สีสันที่หลากหลายนะคะให้มีความสดใสก็ได้นะคะก็จะไล่สีไปเรื่อยๆนะคะโดยเปลี่ยนสีนะคะจากสีเหลืองไล่ไปสีส้มสีแดงนะคะงูของคุณลุงก็จะมีหลากหลายสีนั่นเองก็จะนำสีส้มนะคะมาระบายต่อกันนะคะไล่สีไปเรื่อยๆนะคะ

ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะระบายไล่สีไปเรื่อยๆนะคะระบายไล่สีไปเรื่อยๆนะคะนอกจากลวดลายแบบที่ครูตุลวาดแล้วนะคะเด็กๆก็ยังสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นลวดลายอื่นได้ด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนสีนะคะระบายไล่สีนะคะให้เกิดความสวยงามแล้วก็น่าสนใจนั่นเองอ่ะเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก็น่าจะตั้งใจทำผลงานนะคะได้อย่างสวยงามแน่นอนนะคะก็จะระบายสีไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มนะคะตัวเจ้างูเลยเดี๋ยวพอเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะหลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะมาใช้กรรไกรนะคะในการตัดกันนี่ครูตุลก็จะระบายสีให้เด็กดูคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อจะได้ทันเวลานะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเด็กมีเวลาเหลือหรือมากกว่าครูตุลนะคะก็สามารถเก็บรายละเอียดนะคะอาจจะลงสีให้เข้มขึ้นนะคะก็จะได้ความสวยงามแล้วก็สดใสที่มากกว่านี้นั่นเองค่ะไปเป็นสีแดงนะคะคุณก็จะระบายสีไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพอเราระบายเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ระบายเสร็จแล้วนะคะ
เราจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดนะคะวันนี้เราจะมาฝึกใช้กรรไกรนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็อาจจะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยในการตัดนะคะดูความเรียบร้อยในการตัดนะคะหลังจากที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้กรรไกรนะคะในการตัดนะคะโดยที่เราจะเริ่มตัดจากขอบนะคะด้านนอกของตัวเจ้างูก่อนนะคะเราจะตัดจากขอบของเจ้างูให้เป็นวงกลมออกมานะคะก่อนนะคะพอตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะได้เป็นวงกลมแล้วนะคะเราจะมาตัดนะคะให้ตามรอยเส้นนะคะที่เราได้วาดไว้นะคะนี่เลยก็ตัดนะคะจากปลายนะคะของเส้นขดก้นหอยของเรานะคะตัดนะคะวนเข้าไปนะคะตามเส้นที่เราวาดไว้เลยเป็นเส้นขดก้นหอยนั่นเองในขั้นตอนนี้นะคะย้ำกันอีกทีนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลเด็กๆปลายทางด้วยนะคะในการใช้กรรไกรนะคะเราจะตัดม้วนวนไปนะคะตามเส้นที่เราวาดนะคะเป็นเส้นขดก้นหอยนั่นเองค่ะก็จะตัดวนไปแบบนี้นะคะจนสุดป้ายนะคะจนถึงหัวเจ้างูของเราเลยนะคะตัดให้ม้วนวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะงูของเราก็จะค่อยๆม้วนนะคะแบบนี้นะคะพอตัดครบนะคะรอยของเส้นขดก้นหอยที่เราทำไว้แล้วนะคะก็ให้เรามาจับนะคะงูของเรานะคะเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยนักเรียนปลายทางในการเจาะรูด้วยนะคะคุณครูก็จะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการเจาะหรือเด็กๆอาจจะพับนะคะพับลงไปแบบนี้นะคะแล้วใช้กรรไกรนะคะในการตัดนะคะลงไปก็สามารถเจาะรูได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าอยากให้สวยงามนะคะเด็กๆก็วางลงบนยางลบนะคะแล้วก็ให้ครูปลายทางนะคะช่วยใช้คัตเตอร์นะคะในการเจาะนะคะให้เกิดเป็นรูนะคะมันก็จะเจาะลงไปนะคะเป็นเครื่องหมายกากบาทแบบนี้นะคะก็จะได้ช่องนะคะเป็นรูสำหรับการร้อยเชือกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำเชือกนะคะมาร้อยนะคะลงไปนะคะนำมาร้อยลงไปนะคะในรูที่เราตัดไว้นั่นเองอาจจะใช้สิ่งของแหลมๆนะคะอย่างเช่นสีหรือว่าดินสอนะคะช่วยยัดเชือกลงไปนะคะในรูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเชือกด้านหลังนะคะเสร็จแล้วให้มัดปมนะคะด้านหลังนะคะเพื่อไม่ให้เชือกของเราหลุดนั่นเองค่ะก็มัดปมนะคะให้เสร็จเรียบร้อยตัดเชือกส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะก็มาตัดปลายเชือกนะคะตามความยาวนะคะในขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วตัดปลายเชือกออกนะคะพอเรายกขึ้นมานะคะเราก็จะได้เป็นโมบายงูนะคะแบบนี้เลยถ้าเรานำไปไว้ตรงพื้นที่ที่มีลมนะคะที่มีลมพัดผ่านนะคะก็จะทำให้

บายมูของเรานะคะหมุนวนนะคะขดเป็นเกลียวแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ครูตุลก็มีผลงานนะคะที่ครูตุลทำเตรียมไว้นะคะตอนที่มีเวลามากกว่านี้เด็กๆก็อาจจะเก็บรายละเอียดนะคะให้สวยงามมากกว่านี้ได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ครูตุลสร้างสรรค์เอาไว้นะคะเป็นตัวเล็กกว่าแล้วก็มีเวลานะคะลงสีให้สวยงามนะคะเพิ่มความเข้มลงไปนะคะก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะพอยกขึ้นมาก็จะได้ในลักษณะนี้เลยค่ะเวลาเจอล่มนะคะโมบายหรือว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวของเราก็จะแกว่งไกวนะคะหมุนวนแบบนี้เป็นเกลียวสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูตุลก็มีผลงานนะคะของเด็กๆในห้องต้นทางนะคะมาให้เพื่อนๆในห้องต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ชมกันนะคะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นของเราใช่ไหมของสตางค์นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะใช้กรรไกรตัดใช่ไหมลูกแล้วก็นำเชือกมาห้อยก็ได้เป็นงานโมบายงูนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆส่วนต่อไปของดาเนียใช่ไหมโอ้โหดาเนียยังทำไม่เสร็จใช่ไหมลูกแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าดาเนียเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทำผลงานออกมาได้สวยงามมากๆเดี๋ยวดาเนียจะกลับไปตัดเส้นแล้วก็ระบายสีใช่ไหมลูกเสร็จแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็นำเชือกมาห้อยนะคะก็จะได้ผลงานที่สวยงามมากๆอย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางคนอื่นๆนะคะเด็กปลายทางด้วยนะคะก็น่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะสำหรับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะให้เด็กจำง่ายๆเลยนะคะก็คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์อย่างหนึ่งนะคะนอกจากเป็นงานทัศนศิลป์แล้วนะคะรูปแบบของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็ยังเป็นงานทัศนศิลป์ที่มีรูปแบบเป็นงานประติมากรรมด้วยนะคะนั่นคือลักษณะที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะจะต้องอาศัยนะคะหลักของความสมดุลนะคะคือความเท่ากันนั่นเองนะคะในการสร้างสรรค์นะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะก็สามารถนำเอาความรู้นี้นะคะไปสร้างสรรค์โมบายนะคะหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวในรูปแบบลักษณะอื่นได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเป็นคาบเรียนสุดท้ายของสาระทัศนศิลป์นะคะในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในสาระที่2นะคะคือสาระของดนตรีนะคะในสาระดนตรีเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนั่นคือเรื่องของสีสันของเสียงนั่นเองค่ะจะเป็นคุณครูคนไหนนะคะมาสอนในสาระดนตรีนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะคุณครูในสาระดนตรีฝากมาบอกว่าให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมสมุดนะคะสมุดที่ใช้ในรายวิชาศิลปะนะคะสาระดนตรีนะคะและก็อุปกรณ์การเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะเตรียมมาให้พร้อมด้วยนะคะสำหรับการทำกิจกรรมนะคะในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีในครั้งหน้านะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะมีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นภาพผลงานสุดท้ายนะคะของสาระทัศนศิลป์นะคะในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ครูตุลนำภาพนะคะหมายเลข5นะคะปี1948นะภาพหมายเลข5ปี1948นะคะของศิลปินที่ชื่อว่าแจ็คสันพอลล็อกนะคะใช้เทคนิคสีน้ำมันบนไม้อัดนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆได้สังเกตภาพเด็กๆอาจจะสงสัยใช่ไหมลูกว่าเป็นภาพอะไรอาจจะมองไม่ออกใช่ไหมว่าอะไรจากที่เราเคยดูผลงานศิลปะประจำสัปดาห์กันมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยเด็กๆจะเห็นว่ามีการสร้างงานการวาดภาพนะคะที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่มีลักษณะที่เหมือนจริงใช่ไหมลูกภาพวิวทิวทัศน์หรือการตัดทอนนะคะเป็นให้เป็นรูปร่างนะคะที่มีลักษณะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปร่างง่ายๆนะคะลงมานะคะและงานนี้นะคะก็ยังใช้วิธีการสร้างสารแบบนามธรรมนะคะคือการสาดสีอาจจะไม่ได้มีรูปร่างที่ชัดเจนหรือว่าเหมือนจริงนะคะแต่ก็ยังสามารถสื่อสารอารมณ์ได้นะคะถือเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะและในครั้งหน้านะคะสาระดนตรีนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะจะพบเจอกับคุณครูอะไรนะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางรวมถึงครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
2: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับ

0: 1จะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับ1คิดไปพร้อมๆกันนะ
1: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
1: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
0: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: สมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเปิดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีรอบปฐมฤกษ์ของปีจอดกลางเขื่อนชมบรรยากาศสุดสายตาเด็กชายวัย7ขวบรับงานแสดงมโนราแก้บนขอค่าครูตามศรัทธาของผู้จ้างที่จังหวัดตรังจุฑามาศผูดโพพาถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันชมเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลเตรียมดันส่งเสริมเป็นอาชีพตอนนี้ครับกระแสของหมูเด้งนะครับจับตาดูว่าจะไปถึงวงการไหนบ้างและล่าสุดนี้คุณผู้ชมไปถึงวงการที่เรียกว่าเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับมีเจ้าของโรงงานกระถางปั้นฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาถูกใจกลุ่มนักจัดสวนนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีโอกาสพาหลานๆไปเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกหมูเด้งตกเข้าจนได้ครับหลงเสน่ห์เข้าเต็มๆจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาปั้นลูกฮิปโปแคระขึ้นมา1ตัวครับไว้เป็นของตัวเองต่อหลังจากที่ลูกค้าได้มาเห็นต่างก็สนใจครับประกอบกับกระแสของหมูเด้งที่แรงไม่หยุดจึงทำให้มียอดสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปหมูเด้งสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการตกแต่งสวนที่โรงงานกระถางพัวทาราตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ช่างปั้นกำลังเร่งปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งด้วยดินผสมสูตรพิเศษนะครับมีหลากหลายอิริยาบถทั้งท่ายืนท่านั่งนอนหมอบปีนอ่างแล้วก็แบบแฟนซีครับก่อนนำเข้าเผาในเตามังกรที่มีแห่งเดียวในอำเภอโพธารามสร้างด้วยอิฐทนไฟความยาวกว่า20เมตรนางประภาสีบาลิสุวรรณเจ้าของโรงงานเล่าว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับแต่ว่ากระถางที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีลวดลายไม่ถูกใจครับประกอบกับมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก็ทำให้ตัดสินใจเรียนรู้ครับแล้วก็ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสินค้าที่ทำออกจำหน่ายในช่วงแรกนะครับจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆหลากลวดลายนะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ว่าเนื่องจากรูปแบบของงานมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับประกอบกับตัวเองชื่นชอบงานด้านการออกแบบจึงผันตัวมาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับที่ใช้สำหรับประดับบ้านแล้วก็สวนแทนเน้นการออกแบบจากสิ่งรอบตัวที่พบเห็นและความต้องการของลูกค้า
1: ก็บ้านสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาทำกระถางเหมือนกันในลาดลีใช่ไหมคะเหมือนกับทุกที่อย่างเงี้ยเราก็จะขายไม่ค่อยได้อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะโดยที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆและตอนนี้พี่ก็มีแรงบันดาลคือพี่ไปหาน้องหมูเด้งมาแล้วก็พี่ก็มีแรงบันดาลใจพี่ก็เลยทำฮิปโปดูเงี้ยค่ะ
0: วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆรวมถึงรูปปั้นฮิปโปแต่ละชิ้นนะครับจะเริ่มจากการนำดินมาหมักร่วมกับทรายทิ้งไว้3วันก่อนนำไปโม่เพื่อให้เนื้อเนียนเลยครับเพื่อเพิ่มความแกร่งจากนั้นก็นำมาปั้นทรงตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการด้วยมือครับแล้วจึงทำการชุบเคลือบนำชิ้นงานที่ได้ไปเรียงในเตามังกรใช้เวลาเผานานประมาณ 1-2 วันแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทำนานประมาณ1สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย
1: คือเราต้องทำโครงให้เขาก่อนพี่ว่ามันทำคือขึ้นโครงก่อนอะค่ะก่อนที่จะทำแขนขาแล้วจุดที่ยากที่สุดหรอพี่ว่าหน้าใช่
2: เป็นใบหน้า
1: ใช่อะค่ะเพราะถ้าเกิดปั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะฉีกขาดอะค่ะเวลาที่เราเผาอะอบเอาไว้เอาผ้าคลุมอะค่ะต้องให้เขาค่อยๆแห้งเองอะค่ะตัวที่ไม่ให้โดนลมอะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วก็เอาเข้าเตา
0: ราคาจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปครับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็ขนาดของชิ้นงานอย่างถ้าเป็นรูปปั้นฮิปโปอิริยาบถต่างๆขนาด12นิ้วครับราคาอยู่ที่600บาทแล้วก็ฮิปโปเกาะกระถางขนาด13นิ้วราคาอยู่ที่400บาทนะครับ ผื่อใครสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้ารูปฮิปโปหมูเด้งแบบนี้น่ารักดีครับมีเบอร์ให้ติดต่อกันได้0800253169ครับจากงานเครื่องดินเผาตุ๊กตาหมูเด้งนะครับก็มีตุ๊กตาลิงตัวนุ่มๆ นะครับเด็กๆ เห็นก็ชอบอยากจะอุ้มเล่นกันนะครับจึงกลายมาเป็นจุดขายสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาลิงขึ้นมาครับมีชื่อว่าวานอนสอนง่ายที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนำมาตุ๊กตาลิงที่สะสมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็สั่งนำเข้ามาเพิ่มสร้างสีสันให้คาเฟ่ครับตั้งชื่อร้านว่าวานอนสอนง่ายเพราะว่ามีแต่ตุ๊กตาลิงน่ารักน่ารักให้กอดนะครับจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับลิงนะครับวานอนสอนง่ายพิกัดอยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่ทางไปเมืองเก่าตรงข้ามกับสถานีผลิตน้ำเมืองเก่าประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าของก็คือนางสาวสาธิมาโคสิตานนท์นะครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีลิงครับแล้วก็ส่วนที่สุดในครอบครัวด้วยในวัยเด็กเวลาไปไหนมาไหนครับแม่มักจะซื้อตุ๊กตาลิงมาเป็นของฝากเสมอก็เลยเริ่มสะสมลิงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผ่านไป40ปีครับมีตุ๊กตาลิงอยู่เต็มบ้านนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะหาที่อยู่ให้น้องลิงพวกนี้ครับให้คนที่ชอบลิงเหมือนกันได้มาดูตุ๊กตาลิงที่สะสมไว้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทั้งที่ผลิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็นำมาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็จัดมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นอกจากตุ๊กตาลิงแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารจานเดียวเค้กขนมต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วยอีกทั้งบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาลิงมีจุดให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มาแสดงความสามารถกันวาดภาพระบายสีลิงในฝันได้เราจะนำภาพวาดกลับบ้านหรือว่าฝากไปที่ร้านให้ร้านติดโชว์ลูกค้าที่เข้ามาร้านก็ได้เหมือนกันนะครับมีมุมประลองฝีมือเป็นลานฝึกยิงธนูโบราณและสกายวอล์กให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ปีนป่ายสนุกสนานตามประสาคนชอบลิงครับ
2: ก็คือตัวซองเนี่ยเกิดปีลิงแล้วก็ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนเราเป็นคนดื้อที่สุดแล้วแม่จะชอบพูดว่าเธอน่ะไม่ว่านอนสอนง่ายเลยแล้วพอเราเกิดปีลิงปุ๊บของสะสมทุกอย่างของเราจะเป็นลิงตั้งแต่เราจำความได้คนอื่นจะมีตุ๊กตามีตุ๊กตากระต่ายแต่เราจะเป็นตุ๊กตาลิงเท่านั้นแม่ก็จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปหน้าลิงมาให้เราคราวนี้ของสะสมเนี่ยเราสะสมมา40กว่าปีมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใครที่สนใจครับสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆไปที่ร้านวานอนสอนง่ายไปดูบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีมุมสวยถ่ายภาพแล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นกับบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวันนะครับร้านนี้เผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับสอบถามเส้นทางกัน0956364547ครับอีกร้านที่มาพร้อมกับความชอบในวัยเด็กเหมือนกันนะครับด้วยใจรักในภาพยนตร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคาวบอยจึงนำมาเป็นสไตล์ตกแต่งร้านอาหารนะครับแล้วก็ชูเมนูเด่นของคนโคราชด้วยขัวหมี่ต้มหมี่โคราชครับการตกแต่งในร้านย้อนยุคลงตัวในสไตล์คาวบอยครับผสมผสานกับกลิ่นอายของโรงหนังเก่าทุกมุมของร้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาถ่ายทอดโดยนายจิรศักดิ์คารวิวัฒนาหรือว่าป๋าขาวครับเป็นเจ้าของร้านผู้มีความหลงไหลในคาวบอยและความทรงจำในอดีตของโรงหนังเก่าในครอบครัวครับที่ร้านมีชื่อว่าดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่วครับร้านสเต็กที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริซอย36ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาตกแต่งด้วยป้ายโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นของเดิมนะครับพร้อมกับนำเครื่องฉายหนังเก่ามาตั้งไว้ด้วยมีร้านขายยาเวทีร้านตัดผมในแบบจำลองหลังฉากเวทีครับรวมถึงเก้าอี้ร้านตัดผมที่เป็นของเก่าของแท้จากคุณพ่อบรรยากาศร้านนะครับมีโปสเตอร์หนังคาวบอยสุดคลาสสิกติดทั่วร้านด้วยแล้วก็ด้วยความรักในสไตล์คาวบอยป๋าขาวเองก็ยังแต่งกายด้วยชุดคาวบอยเต็มยศไว้รับลูกค้าด้วยครับ ป๋าขาวเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กนะครับเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นอายของโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นโรงหนังของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ทำร้านขายยาแล้วก็ร้านตัดผมจึงซึมซับบรรยากาศสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับพอวันหนึ่งโรงหนังปิดตัวไปตามกาลเวลาป๋าขาวก็เลยทดลองทำงานหลายอาชีพก่อนจนตัดสินใจมาเปิดร้านดะดาดสเต็กขึ้นมาครับที่ซอยรังน้ำในตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า30ปีที่แล้วแล้วก็ย้ายมาทำเลปัจจุบันเมื่อปี2005

0: 560ส่วนอาหารนะครับมีเมนูท้องถิ่นของโคราชที่หากินได้ยากด้วยสูตรเฉพาะจากคุณแม่ของป๋าขาวเองนะครับทำให้เมนูนี้รับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนอย่างครัวหมี่โคราชนะครับรสจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นทั้งเส้นและเครื่องปรุงแบบโคราชแท้ๆครับและยังมีต้มหมี่โคราชที่เป็นสูตรเฉพาะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ซุปที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมีความเผ็ดนิดๆครับ
1: ราดแกงหมี่เนี่ยไม่มีในอะไรเมนูหรอกรายการเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากทดสอบก็สั่งได้เวลาผมอยู่ครับจะสั่งได้นะครับเราบางทีบางคนคาดไม่ถึงว่าคิดว่าเรามีแต่สเต็กไม่ใช่เรามีอาหารไทยอาหารโคราชเรามีความพิเศษคือยำใบมะขามนะใครได้ชิมใครได้สัมผัสกับรสชาติของยำใบมะขามเนี่ยจะต้องติดใจมาข้าวหน้าก็สั่งอีกครับต้มโซดปลาอินทรีเนี่ยโอ้เป็นเมนูชูสุขภาพที่คนที่เป็นวัดคัดจมูกเนี่ยนะหรือว่าดื่มกลางคืนมานักๆเนี่ยมาสั่งเลยต้มโซดไปสีนี่แก้แห้ง
0: หากใครที่กำลังมองหาความอร่อยในบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครแบบนี้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตยุคเก่าของโคราชผ่านเรื่องราวจากใจเจ้าของร้านที่มีความหลงใหลในอดีตที่ไม่เคยลืมต้องลองแวะไปร้านนี้กันนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ตอน10โมงไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับสอบถามที่เบอร์0818773363ครับคุณผู้ชมเคยขึ้นรถไฟสายที่เรียกว่าโรแมนติกที่สุดสาย1ของไทยครับและ1ปีเนี่ยจะเปิดท่องเที่ยว3เดือนเท่านั้นเองเส้นทางที่ว่านี้คือรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้เปิดรอบปฏิบัติการแล้วครับในสัปดาห์แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วไปชมบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนกันแบบเต็มตาเลยครับขบวนรถไฟลอยน้ำร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกแบบนี้กลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อปีนี้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งรอบปฐมฤกษ์ปีนี้ครับขบวนรถไฟใช้ตู้โดยสารถึง14ตู้รองรับผู้โดยสารประมาณ 1,200 คนต่อวันโดยขบวนรถไฟจะมาหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพกันนะครับที่จุดนี้เป็นจุดชมวิวช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวแล่นข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จากนั้นนะครับพอชมวิวกันแล้วก็จะไปต่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปกันมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านไปจอดที่บริเวณชานชาลาที่สถานีบ้านโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีครับจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เพื่อนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับอย่างการมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีณบ้านกล้วยไข่โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ในเวลาประมาณ 15:30 นาทีขบวนรถพิเศษแบบนี้ครับเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมปีหน้าครับปิดช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมีสถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพแล้วก็ปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้าครับผ่านระบบดีทิกเก็ตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะครับสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันนะครับโดยจะพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวได้สนใจสอบถามข้อมูลงานตั๋วหมู่คณะนะครับมีหมายเลขให้ไว้026218701ต่อ5202ครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันรับสอบถามวันเวลาการเดินทางวันที่ปิดให้บริการแบบนี้มีเบอร์ไว้ให้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงครับ ไปชมความสามารถการแสดงมโนราของเด็กชายวัย7ข

0: อวบกันบ้างนะครับนอกจากน้องจะสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแล้วยังใช้เป็นอาชีพออกรับงานแสดงมโนราแก้บนตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดราคารับงานขอเป็นค่าครูตามกำลังศรัทธาของผู้จ้างเท่านั้นที่จังหวัดตรังครับลีลาอ่อนช้อยของน้องอ๋องหรือว่าเด็กชายวงวริศสิทธิชัยอายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งหลงไหลในการรำมโนรามาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับเปิด YouTube ดูมีคณะมโนราชื่อดังมโนราคณะเกรียงเดชคณะมงคลชัยแล้วก็คณะศรีวรรณะเป็นไอดอลของน้องครับจนพ่อแม่ก็เลยต้องพาน้องอ๋องเนี่ยไปยกพานไหว้ครูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยที่ผ่านมาครับน้องอ๋องไปรำแสดงในงานต่างๆของจังหวัดตรังนะครับจนสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมหลังก็เริ่มมีผู้ว่าจ้างติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยไปรำมโนราในพิธีแก้บนอีกหลายแห่งครับน้องอ๋องบอกว่าการรับรำแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งการรำแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนจ้างจะให้ที่ผ่านมาก็รับงานไปรำแก้บนที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงวัดควรนาแคจังหวัดตรังแล้วก็วัดอื่นๆในพื้นที่ครับแต่ส่วนมากครับจะมีคนว่าจ้างให้มารำแก้บนกับแม่บุญมาศาลหลักเมืองตรังอยู่บ่อยครั้งด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนจัดหาเครื่องแต่งกายชุดมโนราหาเครื่องเสียงแบบพกพาให้แล้วก็มีคุณแม่ช่วยแต่งหน้าให้ครับ
1: ส่วนมากจะเป็นศาลหลักเมืองครับ
2: แล้วทำไมหนูชอบมโนราครับ
1: ตอนนั้นผมไปดูมโนรากับพ่อครับผมเลยเริ่มชอบครับ
2: แล้วเครื่องแต่งกายนี่ใครเป็นคนจัดหามาให้หนูคะลูก
1: แม่ครับ
2: แล้วแต่งหน้าล่ะครับ
1: แต่งหน้าก็แม่ครับ
2: แล้วทำไมหนูชอบมโนรา
1: ผมอยากรำมโนราครับ
2: อยากรำให้สวย
1: ครับอยากดัง
2: อยากดัง
3: ถ้าเกิดว่ามีเหมือนมีงานของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้น้องไปช่วยรำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะมีงานเด็กโรงพระอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยรำให้ค่ะ
2: การรำแก้บุญค่ะน้องๆเริ่มรำนานหรือยังคะ
3: ก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีก็คือเหมือนว่าเขาไปเปิดรำโชว์ที่เปิดศูนย์บ้านสวนศิลป์วรมณีที่ยะตะขาวแล้วก็มีทีมวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปเจอก็เลยขอให้น้องเขาช่วยมารำแก้บุญมโนราให้ก็หลังจากนั้นก็คือก็มีคนบนต่อๆกันไปก็คือได้มารำเรื่อยๆอะค่ะ
0: อย่างงานวันนี้ที่น้องอ๋องมารำแก้บนนะครับมีนายตำรวจสภ.เมืองตรังเป็นผู้ว่าจ้างมาครับเมื่อได้ตามที่บนบานไปก็เลยติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยมารำมโนราแก้บนถวายกันปัจจุบันนี้น้องอ๋องนั้นก็ร่วมรำมโนรากับคณะมโนราศรีวรรณะเดี๋ยวเริ่มรับงานรำแก้บนตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็คนก็เริ่มบอกต่อกันไปครับจนน้องอ๋องได้รับงานรำแก้บนมาเรื่อยๆเงินที่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องอ๋องในอนาคตนะครับซึ่งหากน้องอ๋องจะเอาดีด้านการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมโนราครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเผื่อใครอยากชมผลงานของน้องอ๋องนะครับน้องมีช่อง TikTok ด้วยครับคุณผู้ชมพิมพ์ว่ามโนราน้องอ๋องก็เจอครับหรือว่าอยากติดต่อไปงานแก้บนหรือว่างานแสดงต่างๆแบบนี้มีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับอุดหนุนฝีมือน้อง0909819149ครับปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล่าช้านะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: มคะวันนี้ที่ฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเรานะคะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบังหลาค่ะไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติมาประมาณปี2530ที่ศาลหลักเมืองที่ทำจากอุคามรามาเป้ดังที่สุดของประเทศไทย
0: เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว
2: แม้สมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครจะมีอายุมากขึ้นแต่สองขายังแข็งแรงและยังคงขี่รถจักรยาน3ล้อได้อย่างคล่องแคล่วพาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
1: บริเวณนี้เรียกสวนศรีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนศรีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประมาณ105 ปีก็เลิกใช้เรือนจำเรือนจำนี้จากประวัติมาคือพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเป็นอิฐอันเดียวกันเพื่อมาใช้อยู่ประมาณ105 ปีก็เลือกใช้ก็มาทำเป็นสวนศรีธรรมโศกเอาเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านศรีธรรมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
2: ชมกำแพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะ
1: เป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วทหารจะขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี
0: ้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะ
1: ตอนนี้นอกเมืองเลยครับผมตรงนี้นอกเมืองนี่กำแพงเมืองจะขั้นสเกตอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลยส่วนมากจะใช้เรือหางยาวจะวิ่งปากอ่าวเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี
0: ้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก
1: ็ที่พักผ่อน
0: ที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
1: ครับผมบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มานำข้าวของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีมั่งแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได
2: ้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่ง3ล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชสามารถเข้าสักการะบูชาได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:00 น.ค่ะ
1: มาเมืองนครศรีธรรมราชนี่ถ้าท่านมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าท่านมาไม่ถึงเพื่อนักท่องเที่ยวถูกจังหวัดว่าต่างประเทศจะมาทุกครั้งจะจุดเด่นอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสักแล้วท่านเขาจะเดินทางไปที่วัดพารานเผื่อไปเอาบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพารานด้วยขอครับไปบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพารานนี้ขนาดรายการถิ่วยังมาเอาบ่อนำมนต์ไปด้วยถ้าใครมาวัดประทานอย่างเดียวไม่ได้เอาบ่อนำมนต์ของวัดพารานไปแสดงว่านั่นคือเสียได้มากๆเลยบ่อวัดประทานกับวัดพารานนี่อยู่ติดกันเลยครับ
2: เที่ยวโดย3ล้อลากท้ายรถโดยสารแบบดั้งเดิมของเมืองนครปัจจุบันมีให้บริการ25คันซึ่งเหลือน้อยลงปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหล่ของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะ
1: ว่าอะไรพวกนี้จะหมดเลยครับจะไม่มีค่ายเลยอะไรมันจะห้ายากมากเลยบางทีผ้าเมฆอันหนึ่ง120บาทคารถวัดเป็นพันเราต้องยอมต้องซื้อมาเพราะถ้าเราให้ทัวร์ให้เขาสร้างมาให้บางทีเอามาถึงมันกุลดมันคนละหลุนกันใช้ไม่ได้บางทีดูแล้วข้อไม่ดีแบบทุกน้ำก็เมฆไม่กินเนี่ยผ้าเมฆนี่อันตรายมากสำหรับพวก300เราลองเช็คเอาข้องดีไว้เมื่อจังหวัดอื่นจะไม่มีเห็นแล้วแต่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมี300ยังใช้บริการอยู่ซึ่งบ้านเมืองเจริญบันเพื่อซึ่งเขาบอกแล้วว่าถ้าไปเมืองสุรินทร์ในหนังกลางมาลำปางในหนังรถมาถ้ามานครนี้ถ้าผู้ใดที่มาแล้วไม่ได้หนังซ้ำรอเมื่อกลับมาไม่ต้องมาแล้วต้องให้มาคาราประทาดของเมืองนครศรีธรรมราชครับ
2: ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรม3ล้อเมืองนครฟื้นการถีบ3ล้อลากท้ายกลับมาอีกครั้งโดยจัดเป็นกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จพร้อมกับจัดหาอาลัยซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ 24-25 คันนะฮะที่ยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะน่าจะประมาณ 24-25 คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นวิถีการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับ3ล้อลากท้ายนะครับจะเป็นยานพาหนะที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปธุระป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะมีเป็นน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อนเป็นพันเลยนะฮะ
4: ก็เลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปีค่ะทุ่งท่าลาดค่ะซึ่งจะ3ล้อจะนำชมจุดต่างๆในทุ่งท่าลาดแต่เราจัดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2: แม้การถีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงๆสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกำลังกายสำหรับการรับนักท่องเที่ยวพาเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1คนค่ะ
5: ตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยมี3ล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทำอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่ง3ล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดต่อกันได้ที่0864526614ครับปิดท้ายด้วยตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่สวมชุดมาสคอตมาสร้างสีสันโบกรถหน้าโรงเรียนแสงทองเขตเทศบาลอำเภอหาดใหญ่รับเพื่อสร้างสีสันให้กับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งกันจะได้อุ่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่าอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะงั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊ะแล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: คือ
4: ไทยโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยสกูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
3: ัด
4: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับ
3: ผม
4: อีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของ
4: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
3: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
4: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
3: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
4: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอ

0: ครูแมวแมวแมวแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าฮ่าฮ่าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
1: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยเหรอฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
2: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงแล้วค่ะก
1: ็
2: คือจะได้ของเยอะขึ้น
1: เด็กก็กิน
2: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่พี่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
1: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
2: ัน ใช่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้มีแบบรูแมง
2: นิดนึง
1: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
2: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
2: ค่ะพอรู
1: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
2: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
1: ทำอาหารแล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
2: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
1: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
2: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
1: ฉะนั้นคือความ
2: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
1: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ

0: ัสการพระอาจารย์ขอรับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรขอรับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายถึงการวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: โอ้เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี
0: ้ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีพักมีชมโอมาชงที่นี่ครับ
4: เอามาจากไหนครับผม
3: ชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่พ่อบ่ใจพ่อบอกว่ามีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นเนาะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเออลูกเออหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
0: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
5: มีครับมีครับมีโครงการ
0: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
5: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
0: ั
5: ยนะ
0: ครับ
5: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
0: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
5: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
5: ครับ
0: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
5: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
0: โอ้โห
2: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
4: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
0: ่
4: ะ
0: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
6: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเนี่ยค่ะ
0: ดารุณวิทยา
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
7: สว
0: ั
7: สดีค
0: ่
7: ะ
0: เด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
8: เป็นค
0: ุ
8: ณคร
0: ู
8: คร
0: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าคนนี้เรียนนานเนาะตูขนาดนี้แล้วมา
8: คร
0: ับ
8: ผม
0: คุณครูอะไรครับผม
8: ครูไอศกรีมครับ
0: คุณครูไอศกรีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
9: ครูไอติม
0: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
8: ครับผม
0: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
8: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
0: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
8: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
8: แล้วพอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
8: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
8: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
8: สอนปรภาษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำกบมีทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
10: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะถ้าเราต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างไหม
10: ได้กิน
0: เอาครูไอติมปุ่นหูนิดนึงฮะอร่อยไหมแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮ้วครับ

0: ็เป็นแพงผัก
1: นะครับผมเอ๊ผักอะไรนะ
0: คะน้า
1: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
0: ม
1: ั
0: ธยม
1: ป .5 ป .6 มัธยมนะครับผักส่วนใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเน
0: า
1: ะ
0: คะน้ากับผักบุ้ง
1: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็เฉพาะในร่างครับ
1: นะครับผมก็ที่เพิ่งเอามาลงอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมก
2: ับ
1: ที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่ม
1: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะเนาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับ
3: ฟิล์มครับ
1: น้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
1: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้น

ว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาแค่คิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอาลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลย

ความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆเลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่2ไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นี้ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าอยากการเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วต้องการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเองจะกินอะไร
1: ยังไม่หมด
2: ยังไม่หมดอีก

0: 거야.
1: 오이 뭐 뭐야? 왜? 왜 이게 나오나?
0: 빨리.
1: 뭐?
2: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระต้วนอะไรถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคํานึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทิลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุขัยของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

บ้านเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขได้ไม่แตกต่างกันขอ

0: พียงแค่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่บ้านคือวิมานของเราคำพูดนี้คงไม่ผิดมากนักนะคะเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่งนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่ะทั้งกำลังทรัพย์ของเราความสามารถในการผ่อนชำระไหนจะเรื่องรูปแบบแล้วก็ทำเลบ้านและต้องปรึกษากับคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านนะคะว่าจะซื้อบ้านอย่างไรให้สุขกายและสบายกระเป๋าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจักรวาลจิรพรพาณิชย์หรือว่าพี่เฮงนะคะจะพาเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อบ้านในฝันสวัสดีค่ะพี่เฮงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บุกมาถึงในบ้านเลยบรรยากาศสบายมากร่มรื่นทีเดียวถามก่อนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพี่เฮงแนะนำหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานตกแต่งอินทีเรียพวกตกแต่งโรงแรมออฟฟิศหรือว่าตามคอนโดนี่คือรับทำหมดเลยครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่จบมาเลยฮะ20กว่าปีแล้วครับผม
0: ทำไมถึงเลือกทำด้านนี้อะคะ
1: ก็จบทางด้านนี้มาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างไม้ในด้านการตกแต่งดีไซน์อะไรต่างๆ
0: ตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยากับลูกๆนะคะมีลูกกี่คนแล้ว
1: มีลูกคนเดียวครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: แล้วตอนนี้บริหารจัดการในบ้านยังไงภรรยาทำอาชีพอะไรแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแบ่งกันดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือของทางภรรยาก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำค้าขายเล็กๆน้อยๆในบ้านอะไรขายอาหารนี่ฮะแต่ส่วนผมทำงานประจำก็แยกส่วนกันของเขาให้เขาเก็บของเขาแต่ของผมบริหารงานในบ้านใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายในบ้านพี่เองดูแลใช่ไหมคะภรรยาก็เป็นแม่บ้านบวกกับดูลูกด้วยนะคะหน้าที่ใหญ่เลยด้วยนะคะของคนเป็นแม
1: ่ใหญ่มากเลยครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาออกแบบตกแต่งภายในให้กับโครงการโรงแรมหรือว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาต่างๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในแต่ละโปรเจกต์
1: โครงการหนึ่งก็5-6 เดือนแต่ถ้ายืดเยื้อนี่ก็อาจเป็นปีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เจอปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยไหมคะเล็กใหญ่
1: ใช่ครับมูลค่าของงานฮะ
0: แล้วรายได้เรารับเป็นทางไหนคะเป็นเงินเดือนหรือว่ามีค่าส่วนเพิ่มยังไงบ้าง
1: ส่วนมากจะเป็นเงินเดือนแต่ก็อาจจะมีรายได้พิเศษบ้างนิดหน่อยเช่นไปคิดราคาหารายได้พิเศษไปมีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของพี่เฮงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลย
1: ช่วงนี้คือเอาใจใส่ลูกนิดนึงก็คือว่าไปรับส่งลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปทำงานครับผม
0: ทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าเลย
0: นะคะทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงก
1: ี่
0: โมง
1: ก็8โมงถึง5โมงเย็น
0: ก็เป็นออฟฟิศเอาเลย
1: แล้วตอนเย็นก็รับจ็อบมาช่วยภรรยาขายของนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็คือดูแลที่บ้านด้วยนะคะกิจกรรมของครอบครัวของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าวันหยุดก็เช้าอาจจะชวนภรรยาหรือลูกไปปั่นจักรยานนะฮะกลับมาก็รดน้ำต้นไม้เดินเล่นในบ้านอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็หากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำความสะอาดอะไรในบ้านแล้วพอว่างเสร็จปุ๊บก็เที่ยวห้าง
0: จะได้ตาแอร์เย็นๆด้วยอากาศร้อนนะคะก็ถือว่ามีกิจกรรมการแบ่งสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวการทำงานแล้วก็ครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวแต่เหลือบไปเห็นตอนกดกิ่งเมื่อกี้นะคะพี่เฮงนี่โอ้มอเตอร์ไซค์คันเท่เลยฮาร์เลย์ด้วยนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
1: เพื่อนชักจูง
0: นานยังคะ
1: เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนเองครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบิ๊กไบค์ล่ะคะ
1: มันลูกผู้ชายนะความใฝ่ฝันก็อยากจะมีฮาร์เลย์สักคันอายุเยอะกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหว
0: ก็หาความสุขให้ตัวเองนะคะคแล้วนอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะก็มีเรื่องบ้านนี่แหละที่เราต้องคุยกันนะคะบ้านหลังนี้ได้มานานยังคะ
1: ก็ประมาณ3ปีเสร็จๆ3ปี
0: ก็ถือว่ายังใหม่มากอยู่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหลังนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหน
1: ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับด้านในเป็นทาวน์เฮาส์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อยู่กันทั้งครอบครัวเลยทาวน์เฮาส์ก็จะขนาดเล็กลงหน่อย
1: ใช
0: ่ไหมคะแล้วทำไมถึงตัดสินใจขยับขยายล่ะคะ
1: ผ่อนหมดแล้วก็อยากรับภาระเป็นหนี้อีกก็เลยมาซื้อที่บ้านหลังนี้แหละครับ
0: จะได้มีพื้นที่กับลูกๆ
1: ครอบครั
0: วด้วยนะคะถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเลือกที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือเดิมอยู่ทาวน์เฮาส์ในซอยตอนนี้ขยับขยายมาเป็นบ้านเดียวนะคะกลางซอยทำไมถึงเลือกในทำเลเดียวกันแบบนี้ล่ะคะ
1: 1คือเรื่องการขนย้ายสะดวกไม่ต้องย้ายไกล
0: ใช่เลย
1: 2ตรงนี้ก็ทำเลไม่ไกลถนนลงรถเมย์ก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ไกลมาก
0: เดินทางสะดวก
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของราคาเราใช้พิจารณาด้วยหรือเปล่า
1: ราคาก็มีส่วนอันดับหนึ่งเลยเพราะว่า บ้านหลังนี้คือที่ผมซื้อมาราคามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
0: ่คิดนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์มาเป็นบ้านหลังนี
1: ้ถ้าถามจริงๆแล้วไม่ได้วางแผนเลยครับ
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าการเงินผมค่อนข้างที่ว่าจะเป็นสัดส่วนผมจะมีส่วนที่สำหรับใช้อันนี้ส่วนนึงใช้สำหรับอันนี้แล้วก็เงินเก็บสำหรับตัวอนาคตครอบครัวเพราะตอนนั้นเราเอาตัวนี้แหละมาใช้ก็เลยปุ๊บปั๊บก็สามารถที่จะทำได้เลย
0: โอ้น่าสนใจงั้นคุยประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อกี้พี่เฮงบอกแล้วว่าเรื่องของบ้านเนี่ยเราดูแลเองนะคะรายได้หลักน่าจะมาจากพี่เฮงเพราะว่าทำงานประจำมั่นคงด้วยนะคะคำถามคือเวลาเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการแบ่งเก็บยังไงหรือว่าเอาไปต่อยอดเงินในรูปแบบไหนบ้าง
1: ผมใช้ก็ประมาณสัก 30-40%
0: อันนี้คือในครอบครัว
1: ในครอบครัวครับผมแล้วก็มีทำประกันชีวิต
0: ค่ะ
1: ซื้อสลากออมสินบ้างนิดหน่อยเผื่อจะมีโชค
0: ม
1: ีโชคครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ฝากแบงค์ไว้สำหรับผ่อนบ้านเพราะว่าผมจะตั้งไว้ว่าผมผ่อนบ้านน่ะผมจะฝากทิ้งไว้เกินไว้ประมาณ 2-3 เดือนเผื่อเวลาช็อตครับ
0: โอ้โหครบเลย คือมีเงินฉุกเฉินมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็มีการเก็บออมที่สำคัญใช้น้อยกว่าที่หามาได้เยอะมากนะคะ คือใช้แค่ 30-40% เองเราตอนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนหนี้บ้านหลังเดิมนะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเราคะ
1: มันก็จะประมาณ 40% ครับผ่อนบ้าน 40%
0: ค่ะแต่เป็นหนี้ก้อนเดียวที่เรามีหรือเปล่าหรือมีหนี้อย่างอื่นด้วยคะ
1: หนี้ก้อนเดียวครับ
0: โอ้โหคือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ก่อหนี้อย่างอื่นนอกจากหนี้บ้านนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราปลดหนี้จากบ้านหลังเดิมได้เร็วด้วยนะคะอย่างนี้เวลารายได้จากทางฝั่งภรรยานะคะที่ค้าขายนะคะแล้วก็ทำในบ้านเนี่ยเรามาแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอะคะ
1: ของภรรยาก็คือให้เขาเก็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเขาให้เขาจัดการของเขา เขาอาจจะมีใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตามนั้นของเขา
0: ดีจังก็คือทำปุ๊บก็เก็บแล้วก็ไปดูแลนะคะที่บ้านด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการจัดสรรปันส่วนของเงินเห็นพี่เองบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตด้วยทำไมเราเลือกที่จะทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: มันก็โชคดีอีกอย่างนึงคือพี่สาวเขาเป็นตัวแทนครับผมรายละเอียดของการประกันก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งการครบยอดดิวอะไรเงี้ยก็ได้เงินตามเป้าอะไรประมาณนี้ครับ
0: อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเรามีลูกด้วยหรือเปล่า
1: ลูกก็มีส่วนครับเพราะว่าของลูกนี่พออายุครบก็ทำให้เขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่เป็นเงินสะสมประมาณนั้นนะ
0: เป็นรูปแบบประกันไหนคะ
1: ประกันสะสมเหมือนกันไม่ได้ประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นครับ
0: เพราะอะไรถึงเริ่มแบบนี้คะ
1: ณตอนนี้คือจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เรื่องประกันสังคมมันก็ค่อนข้างรักษาอยู่ในระดับที่โอเคไงผมก็เลยไว้ใจในส่วนตรงนี
0: ้
1: และไอ้ส่วนของตัวประกันนี้ก็เน้นประกันชีวิตเพื่อสะสมอย่างเดียว
0: ครับก็คือเรามองว่าประกันสังคมก็มีส่วนดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะพอเกษียณไปก็ได้บำนาญรายเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมาเสริมผ่านประกันชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือภาพของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะคะของพี่เฮงที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีเรื่องราวน่าสนใจกว่านี้อีกเยอะทีเดียวที่มาของบ้านหลังนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถโปะหนี้บ้านได้เร็วมากในเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าจะกี่ปีบ้านนี้3 ปีกว่าๆเนาะโปะได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่ามีเคล็ดลับอะไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: กลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เกิดในช่วงแรกฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลยเพราะว่าตัดต้นตัดดอกครับ
0: ใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอก
1: ครับผมคร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วเราดาวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมถึงสามารถปิดได้เร็วขนาดนี้
1: จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซล
0: จากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะ
1: ก็จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับผม
0: โอ้โหลดไปเป็นล้านเลย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราบอกว่าอุ๊ยขอ
1: เอาไว้ก่อน
0: เวลาก่อน
1: เอาไว้ก่อน4ล้านกว่าเอาไว้ก่อนครับผม
0: จริงๆมาดูไว้อยู่แล้ว
1: ก็ภรรยาครับส่วนมากจะเป็นภรรยาก็จะอยากจะได้ผมก็ต้องตามใจเขาประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยา ทีนี้เวลาเราตัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวควบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ป
1: ค่อยๆเป็นสเต็ปครับ
0: แล้วก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการปิดโครงการแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮะ

0: ก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อที2หลังอะไรประมาณนี้
1: จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก
0: ครับก็ขอต่อรองราคา
1: ตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อหรือว่าแพลนไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องปล่อยเช่า
0: ใช่ก็คือเรามารับหนี้ก้อนใหม่ซึ่งศักยภาพเรายังพอไหวไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างน้อยเงินที่เช่าอ่ะเราก็มาช่วยแบ่งเบาในการค่าใช้จ่ายของเราได
1: ้ครับผมก็เลยแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเป็นหนี้ก้อนใหม
0: ่
1: แต่บ้านหลังเดิมก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะพออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหม
0: ส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่างอยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ไม่ได้เบี้ยหัวแตกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินเวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮง
0: อันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐตอนนี้ดอกก็ค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัว
0: ผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรอะช่วงนั้นนะฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะมันก็จะไม่บานเหมือนกัน
1: ค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้าน
0: ดาวที่นี่น่าจะประมาณ10% เองมั้งฮะเพราะช่วงครับผม
1: ก็คือไม่ได้ดาวเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาศัยโปะเอา
0: ครับ
1: พี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะ
0: ตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างจะเร็ว
1: นั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโหย
0: ก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะ
1: รีบโปะเลย
0: ครับผม
1: ต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างจะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะ
0: มันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล้วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนก็คิดว่าถึงระยะหนึ่งก็คงจะเผาแล้วครับ
1: ก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
0: ก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาสร้างอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาไม่สูงก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่าอีกเหมือนกัน
1: เดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ
0: 5-6%
1: 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม
0: ่
1: เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ต่างกันไหมคะระหว่างแนวราบกับแนวสูง
0: ต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้ประมาณนั้นนะครับ
1: อ่าฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกเหนือจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะ
0: ก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: มีกินเที่ยวบ้าง
0: ครับ
1: ภาษาวัยรุ่นไทยอย่างงี
0: ้
1: แล้วตอนนี้
0: ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบา
1: ก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วย
0: ครับ
1: แล้ววางแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะ
0: ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับ
1: แปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่ปล่อยเช่าได้ยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้าง
0: เสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับ
1: อ๋อทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับเวลาเราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะ
0: การดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จักเก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วนหนึ่งเก็บออมส่วนหนึ่งสุขภาพส่วนหนึ่งคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้านเป็นของตัวเองครับ
1: อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่า

0: คือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะหนึ่งก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บานปลายสุดท้ายนะคะถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็จะกลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว 5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเหนือกว่านั้นคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจำที่เราจะมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำนะคะว่าเราเองมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยควรวางแผนการเงินอย่างไรจะได้มีบ้านในฝันของตนเองโดยไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์ของเรามากจนเกินไปค่ะ
2: ซื้อบ้านอย่างไรให้มีความเรื่องนึงที่มนุษย์เราต้องค่อยๆคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าการซื้อแล้วเราก็ต้องผ่อนไประยะเวลายาวนานจึงทำให้เราต้องคิดค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าจะเลือกบ้านเนี่ยลำดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับความต้องการของเราคำว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีใครบ้างที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ด้วยเหล่านั้นเนี่ยเช่นอาจจะต้องมีลูกลูกจะต้องเรียนโรงเรียนใกล้บ้านดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรหรือถ้าหากในครอบครัวของคุณนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าทำเลนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันก่อนว่าทำเลอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขนาดของบ้านรูปแบบของบ้านคุณจะเลือกบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะ100ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่50ตารางวาหรือคุณอาจจะเลือกเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่ใกล้เมืองเข้ามาหน่อยเพราะว่าการจราจรทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทค่อนข้างสำคัญการตัดสินใจเลือกทำเลของบ้านว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงไหนห่างจากที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับในสมัยนี้เราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอนโดมิเนียมมากขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการซื้อครั้งที่2หรือครั้งที่3ด้วยก็ได้หรือเป็นบ้านหลังที่2หรือหลังที่3ดังนั้นเลือกให้ตรงใจกับที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราลองมาดูงบประมาณก่อนงบประมาณแปลว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าการตกแต่งด้วยงบประมาณนั้นเนี่ยบ้านราคาหลายๆล้านเราก็ต้องมาคำนวณเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้สักเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทนะครับเราอาจจะสามารถเลือกบ้านขนาดที่มีมูลค่าถึง 4-5 ล้านบาทได้แต่ไงก็ตามนะครับการผ่อนกับเรื่องของมูลค่าของบ้านเนี่ยก็ขึ้นลงไปตามภาวะของดอกเบี้ยอันนี้เราสามารถลองปรึกษานะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะปรึกษาทางธนาคารพาณิชย์ที่เราสนใจต้องการได้เมื่อเราได้ขนาดบ้านละการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณ 40% สำหรับการตกแต่งดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่พออยู่ได้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะสัก 15-20% ของราคาบ้านนั่นก็คือมูลค่าเบื้องต้นที่เราจะประมาณการนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับคุณก็เริ่มเลือกแล้วครับว่าจะหาทำเลที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีหมู่บ้านไหนบ้างในเส้นทางนั้นคุณลองไปสำรวจก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณไปสำรวจเพราะคุณว่างมันก็อาจจะว่างๆแต่ว่าคุณควรจะลองไปดูพื้นที่จริงๆว่าในวันธรรมดานะครับเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าอยู่อย่างที่คาดหวังได้ไหมการจราจรติดขัดของกินหายากหรือง่ายมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าถ้ามันตรงกับความต้องการของคุณนะครับคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการทำเลหรือบ้านหลังไหนนะครับลองลิสต์ไว้สัก 2-3 หลังแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านสังคมที่อยู่โดยรอบรวมถึงถ้าคุณเลือกซื้อคอนโดมิเนียมก็ต้องเลือกถึงนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่านิติบุคคลมีบทบาทมากเวลาที่คุณอยู่คอนโดมิเนียมความที่มันเล็กและอยู่ใกล้กันหลายครั้งลูกบ้านทะเลาะกันดังนั้นกฎระเบียบนิติบุคคลแต่ละแห่งก็อาจจะเอื้อกับการดำรงชีวิตของคุณที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ต้องเลือกปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับคราวนี้สมมติว่าได้บ้านละเราก็ต้องวางแผนแล้วล่ะว่าเราคงจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับการกู้เงิน 100% ก็ได้นะครับสำหรับราคาบ้านแต่ผมแนะนำว่าเราควรจะมีการออมล่วงหน้าก่อนสำหรับเงินใด

0: าวรวมถึงเงินตกแต่งบางส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยไปนั่งคุยกับทางธนาคารว่าถ้าอย่างเราจะไปกู้เงินเนี่ยนะครับเอกสารที่เป็นแสดงถึงฐานะรายได้นะครับรวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยธนาคารอยากจะรู้ว่าเรามีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากแหล่งใดบ้างก็เอาไปคุยกับทางพนักงานแบงก์เขาจะประเมินให้เราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับจะสามารถกู้ซื้อบ้านในระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องเลือกต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะอนุมัติสินเชื่อนะครับสินเชื่อที่ท่านจะได้อนุมัตินั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะผ่อนชำระแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะชำระเป็นงวดถูกไหมครับงวดละเท่ากันแบบนี้เราเรียกว่าแบบ amortization ซึ่งมักจะเป็นแบบที่มีการกู้ยืมเงินโดยปกติโดยทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเลือกบางเทคนิคเช่นนะครับเราอาจจะเลือกว่าเราผ่อนในลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผ่อนแบบบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือในช่วงแรกเราอาจจะผ่อนจำนวนเงินน้อยต่อเดือนก่อนเมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินผ่อนขึ้นไปการทำแบบนี้ข้อดีคือจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมดได้เร็วหมายถึงเงินกู้ครับจะหมดได้เร็วขึ้นและบ้านเป็นของเราได้เร็วขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคในเบื้องต้นที่เราสามารถจัดการได้จากนั้นการเลือกดอกเบี้ยโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเนี่ยเยอะมากๆยืนยันนะครับว่าการเลือกบางครั้งเราต้องทำ Excel เปรียบเทียบ10หรือ20โปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเพื่อเลือกว่าดอกเบี้ยแบบไหนดีที่สุดเพราะแต่ละแบงก์ก็มักจะเช่นฟิกซ์ในช่วงปีที่1หรืออาจจะฟิกซ์2ปีแรกนะครับจากนั้นก็ปล่อยลอยตัวการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปรียบเทียบดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยปั๊บนะครับเลือกวิธีการกู้แล้วนะครับเมื่อเราไปทำสัญญากับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้บ้านหลังนั้นเข้ามาเป็นของเราอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราซื้อบ้านได้อย่างที่อยากจะได้แล้วและเริ่มผ่อนแล้วนะครับการผ่อนที่ดีมีประวัติการชำระที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสนะครับในการที่จะกู้เงินต่อเติมนะครับหรือกู้เงินตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังนั้นหลายครั้งนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวในการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยต้องมีวินัยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับว่าเวลาเราผ่อนชำระพยายามผ่อนให้ตรงเวลาส่วนเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วก็คือเนื่องจากบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกการเพิ่มจำนวนเงินผ่อนนะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณมีโอกาสเช่นมีรายได้พิเศษจากโบนัสนะครับปีนี้มีโบนัสมาหรือถ้าคุณค้าขายวันนี้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปตัดยอดนะครับของเงินกู้เพราะการตัดยอดเนี่ยมันจะไปจะตัดยอดเงินต้นนะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นคงเหลืออยู่แล้วดังนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้แค่อยู่อาศัยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นทำเลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะต้องเลือกกันมากอยู่พอสมควรบางทำเลเนี่ยราคาแพงจริงแต่ราคาบ้านถ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวเช่น5ปี10ปีแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายงานหรือลูกโตและเปลี่ยนทำเลที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะได้สามารถขายบ้านได้ในราคาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมที่เราซื้อมาในตอนแรกก็จะเป็นผลดีช่วยในทำให้เราในการวางแผนการเงินไปด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่หรือแม้แต่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่พี่เฮงทำเราทำได้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายใครก็ทำได้คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามเงินทองต้องวางแผนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่น

0: ที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมแจกก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่9มิถุนายน

0: ยนต์จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็น อุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับเป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึกอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน 90วัน100วันอีกประเด็นหนึ่งคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงๆแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็นเทคนิคอลเทอมเขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อ2-3 เดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้ง2ท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงข้อกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2 วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโลกะที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีบาร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1/4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะเอ็กซิสต์มาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ช่วงล่างๆเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับจะเอ็กซิสต์เชิญไหมครับ
3: ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเราไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
2: NPG หรือ LPG อย่างน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350 องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยคราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า VGOHT นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์มีองค์ประกอบกรรมฐานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกไคลเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีตั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดนึงว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
2: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่ มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
3: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
2: หรือ3ตัว
3: ครับ
2: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหม
3: ือ
2: นกับการย่อยอย่างนั้น
3: ครับ
2: นะฮะ
4: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
5: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ย ก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะเพราะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระคายเคืองระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกรรมฐานนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ในระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับประเด็นของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
2: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับ catalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
6: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะฮะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่ IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาแนปท่านี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกลั่นนะตัวบนสุดเนี่ยนะก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะC1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2หลังจากนั้นพอกั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกั่นโรงกั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกั่นที่เราเรียกว่าการกั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอั่งไว้มันนั่นคือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับการลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกั่นให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆ นะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดิวนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนั้นอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาตอยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยล์ที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลิตก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัว by product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพอพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพอพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้เขาผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพอพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตัวนั้นแหละครับพอลีพอพิลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas Oil Hydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไนโตรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC unit ก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาทเป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับวันนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะ
7: เพราะตันมันอัตโนมัติ
6: อัตโนมัติครับ
7: ต้องมียามากด
6: อ๋อไม่ต้องครับพรุ่งนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อยฮะ
7: อ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
6: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
7: แล้วก็มีแสงแดง
6: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมบางทีทุกนี้คอนติเนียสมันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันเกิดปัญหาปุ๊บ เข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต่อและถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟ

ถ้าใครอยู่อุตสาหกรรมจะรู้ว่าเวลา by product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมุติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกมั้ยครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะฉะนั้นผมต้องการ C2 สมมุติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1

0: ที่ขอกลั่นพวกนี้จะมี
1: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารปล่อยเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะเพราะไม่รู้จะทำไงฮะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่เป็นการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
0: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
1: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรสซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอมปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเยียร์ของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมย์ที่ไม่ได้เป็นรถเมย์เขาเรียกแอร์นั่งสักปั๊บหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะเชิญนะ
0: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางสังคมทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็นcore businessของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีอยู่กันอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับและถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆท่านกิตติกรก่อนก็ได้ครับ
1: ผมเชื่อ impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมองสามมุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่สองตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกัน แต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ย

0: คือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าIRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆสองอย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตรพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเพียงแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพ็อพพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันมาแครกแครกก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพ็อพพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพ็อพพิลีนก็เรียกว่าอะโลเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพ็อพพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพ็อพพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
1: เราจะ
0: อาจารย์กระทบแน่นอนก็คือว่าพ็อพพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
1: หรือราคาก็สูงขึ้น
0: ใช่ครับพอนำเข้าพ็อพพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วเขาปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพ็อพพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพ็อพพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกโพลีพ็อพพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
1: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
0: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี้ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ200,000ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดนะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางสังเคราะห์นำเข้าอย่างเดียวนะ BST พอนำเข้าปุ๊บไพรซ์หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพ็อพพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี้
1: แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
0: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพ็อพพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาก็ต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่สองมิติที่สองก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญ

0: หาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนไดออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนพวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
1: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
0: จันเหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆอะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนฮะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะอย่างนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการเมาหรืออะไรก็ได้
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำจริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชุบน้ำอย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได
1: ้เอาผ้าชุบน้ำชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับ
1: อ๋อ
2: นะครับเพราะนั้นโมเลกุล
1: ชุบน้ำแหละจานชุบน้ำ
2: แล้วก็ปิดเพราะนั้นก็
1: ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คืออาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายแต่ถ้าวิธียากอ่ะต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตัวกรอง
2: มีตัวกรองอย่าง
1: มีตัวกรอง
2: คร
1: ับ ซึ่งข่าวในช่วงแรกๆในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีปิดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: ก็มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
2: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างเข้าก็ไปดูแล
3: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศคราวนี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
4: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าฝนกรดเองเนี่ยมันก็ไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้าง ที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพอลพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดพอตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
1: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงมั้ยฮะ
0: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไม่ผิดมันคงจะปึ้มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
1: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
0: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอะแบ
1: บ
0: ปึ้มไปเลย
1: ว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
0: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือทำคุณภาพอากาศ
1: ครับ
0: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาตรพุทธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOXซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูฮะให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถามน็อกซ็อกก็งงอะซ็อกเซิร์กอะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะฮะแล้วก็จะมีอะลามแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
0: เพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับนึงนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IR ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอุเบกเนี่ยอุเบกกรุ๊ปเครืออุเบกกรุ๊ปก็จะเป็นที่นำเอา วัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุทธเลย
1: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
5: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นเหมือนมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงน้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
0: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากไออาร์พีซีมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้มันจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มัน
1: ผูก
0: กระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพ็คนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุ่งตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249เข้าไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันคุยเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นๆแสนลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
1: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถ
0: เชื่อว่าเขา
1: แฮนเดิลได้นะใช่ไหมครับ
0: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวคือจริงๆมันผมเชื่อว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันเป็นการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วและลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนัก แล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะ

0: ต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะได้พบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และอยากรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งนึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักนึงเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำยังไงแค่นั้นเอง
2: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง 24, 48 หรือ 72 ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญแก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่ออาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคง

0: ยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานปัตตคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับปัตตคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่น

0: ไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
0: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
1: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
0: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

0: นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือด
1: ก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้ไผ่กวนคนเพื่อช่วยให้สูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่

0: เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

0: ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม
1: ถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมากข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ต่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้น

คนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดนึงนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล่มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับ
1: ได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส
0: ่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอปลาแล่มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
2: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
2: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มัน

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๊วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะก๊วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์นี่แหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: ถ้าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศสินวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วย

ตามที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือจริงเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องนะครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่2ต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาและรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: น่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ้งแล้วก็วิชาแมททีเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์แพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิทย์ทั่วไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์แบบที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ฮะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
1: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้อง
2: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ครับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ครับยังกระจายตัวอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านลับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่10ในช่วงวันที่13-15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยในช่วงวันที่13-14กรกฎาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
0: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้าบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้น

0: เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
4: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
5: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
5: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อน

0: ียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้

0: ร้อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบาคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปัจจักอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6 7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคศาลยกฟ้อง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้าย

0: เจ้านี่คือเงินเฟ้ออ
1: ๋ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเอ้อกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬา

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
2: จริงๆผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาเหรอครับ
2: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious ครับคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอะไรเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
2: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
2: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
2: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
2: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
2: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
2: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
2: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกันเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิคอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
2: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
2: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
2: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
2: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันคร
2: ับต้องยืนแยกขาด้วย
1: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ์
2: โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
2: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วไปเป็น 3-3 ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
2: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
2: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
2: 333
1: มีสองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3
2: ครับ
1: จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได้มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มัน
2: คร
1: ับ แล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
2: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
2: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
2: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
2: ถูกป่ะครับ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
2: ่
1: า
2: ไม่คร
1: ับอ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
2: อ๋อ
1: สไลด
2: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าถ้ามันชินกับมาโซ
1: ่
2: เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทํา3เราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเดี๋ยวตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
2: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
2: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
2: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
2: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองสามมันก็เรียกว่า363
2: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองได้ใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูฟไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็คเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็น V คว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3-3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นนะครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี้แหละในการปล่อยระบายมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย

0: ได้เหรอครับเมื่อกี้
1: อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดี่ยวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ 1-2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ
0: หกวิ
1: 6.889 ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: ยังไม่ผ่าน
1: ครับก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
0: เป็นยันหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
1: ๆ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า333
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
1: ่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กอะครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
1: ครบโล
0: ครบโล
1: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมมันจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: ประโยชน์ตอนเก็บอะครับมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะที่จะชอบจับดำเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะ move ขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างงี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเลยตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปุ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิมมีความมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี
0: ้ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้เฮ้ยขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์ก่อนนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี
1: ้
0: คร
1: ับ โหเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในขณะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17 18วิก็ถือว่ารู้เลย
1: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
1: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง
0: Ha ha ha.

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19 วิประมาณนี้ประมาณต่ำกว่า30 วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ

0: 16วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดตัวก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คิดว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
0: แบบไซโค
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูไหม
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี
0: ้ยคู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีหนึ่งก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยและยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเงี้ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้มันเหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆมันก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโฟกัสที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการพลาดหรือการ

0: ถ้าใครแบบสติหลุด
1: จริงเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ำตาเหมือนกันเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแตกส่วนใหญ่ก็จะแบบอิโมชั่นใช
0: ่ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแตกต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแตกอยู่ทุกวันกลับไป10ปีก็ยังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นนิวสแตกเกอร์ครับกลุ่มมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแตกไปใน
0: ทุก
1: ที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์แล้วมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
0: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้บ้าง
1: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแตกขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแตกด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได
0: ้สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักแสดงมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้แล้วเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได้ไหม
1: ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุใน4เกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
0: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลจริงๆวันนี้ผมโดนตกนะ
1: โดนตกเลย
0: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนี่แหละครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี่
1: เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วนึงครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกะครับผมฮะนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูมาดินี่ดูตัวอย่างทำ
1: น
2: ี่
1: เทคนิคโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงนึงก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: อ่าในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโกเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20บาท
1: ถูกมากครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: สามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดนึงครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่า

0: คุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้หน่อไม้หน่ออันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
1: หน่อไม้ป่าน
0: ี่หน่อไม้ป่า
1: หน่อไม้ป่า
0: อย่างนี้อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
1: ่20บาท
0: ที่แวะน่ะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไข่เน่า
0: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
1: กินเป็น
0: ผมกินไม่เป็นน่ะ
1: เป็นกินได้อร่อย
0: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
1: ่อร่อย
0: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: ราคา10บาท
0: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
0: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
1: อร่อยดี
0: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
1: า
0: ะ
1: กินแปลก
0: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
1: ไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่าเลย
1: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
1: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โอ้มีข้าวแกงด้วย
1: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
0: ลู่คืออะไรครับแม่
1: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหม
1: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
1: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลย
1: อร่อยทุกอย่างของเมืองเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรา
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อันนี้พุทรา
0: ตาย
1: พุทรากวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใช
0: ่อ๋อเขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมในหนึ่งคำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: มะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาจะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันเนี้ย
1: ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
1: ข้าวเกี๊ยวว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลย
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10บาท
0: คุณสุโขทัยกินหวานขนาดข้าวเกี๊ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเค็มๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: แล้วสายหวานด้วย
0: สายหวานนะครับคนสุโขทัยสายหวานเหรอแม่
1: ใช่
0: ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปาซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
1: ไข่เต๋า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกะกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม่อ
1: ันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าว
0: อันนี้ก็นี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้อร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
0: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เติมยุ่ย
0: แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เส้นเล็กแห้งสุโขท
0: ั
1: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม่
1: ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต
0: ่
1: ฮะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: ผักกาดสับค่ะ
0: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอะเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวใจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค
0: ็
1: ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค่ะ
0: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกัน

0: เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
1: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
0: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
2: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะคะมาถึงก็จะมากราบ
0: ไหว้ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
2: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
0: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
2: ใช่ๆ
0: อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งแม่เดี๋ยวผมขับให้
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
0: แม่ไว้ใจผมเหรอ
2: ไม
0: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
2: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
0: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
2: ใช
0: ่โอ้สวยมาก
1: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
0: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
2: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
2: ี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
2: เป็นแบบสุโขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
2: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
2: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
2: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
1: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
2: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยให้มาหาแม
2: ่จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
2: จ้า
0: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: แกงไข่น้ำ
0: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผำมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
2: ุ๊บกุ๊บ
0: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
2: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
2: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
2: พริก
0: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อน
2: จ
0: ้
2: า
0: พอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผำที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
2: ไม่ทำอ่ะ
0: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม
2: ่
0: คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดนี้ก็อร่อยนะแม่ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับ

0: ่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
1: แกจะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำอุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบต่อ มีก็มีไม่เถียงก็ได้
1: ข่า
0: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือน เครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละ แต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
1: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
1: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
1: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
1: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
1: ก็เสือไปไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
1: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
1: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
1: คล้ายๆก
0: ันใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้ทำไมเขาเรียกงั้น
1: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมั้ง
0: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
1: ได
0: ้โอเคว้าหูอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
1: จ
0: ้ะหูหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมกันมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
1: ้เสืออ
0: ันนี้อันนี
1: ้เสืออ
0: ันนี
1: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
1: ก็ภาษาพ่อขุนนะ
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วนะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโลด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1

0: คั่วใหม่ๆครับและก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: แม่กินแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม
1: ่เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักๆของตัวแสบทั้ง2คนเลยนะครับ

สวัสดีครับอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ค่อนข้างจะเครียดนะเนี่ยเป็นคำถามที่ถามว่าทำงานประจำด้วยขายของออนไลน์ด้วยขายดีเริ่มทำงานประจำไม่ไหวควรเลือกอาชีพอะไรดีคะมันเป็นคำถามโลกแตกครับ คำถามแรกก็คือว่าต้องถามตัวคุณเองก่อนว่ารายได้ประจำเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการใช้ชีวิตของคุณแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เวลาที่เราเอารายได้เสริมเนี่ยอย่าเอาแต่ยอดขายนะครับมันต้องไปดูว่าผลกำไรสุทธิจริงๆน่ะมันได้เท่าไหร่เช่นสมมติถ้าผมมีเงินเดือนอยู่ 30,000 บาทนะแล้วผมขายของได้แสนนึงแต่ผมมีกำไรอยู่10,000แปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ควรจะเลิกงานประจำเพราะผมเลิกงานประจำแล้วผมมาทำงานตรงนี้แสนนึงมันอาจจะออเดอร์ละประมาณ300 400มันเยอะมันยุ่งไปหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปตรงไหนดีอย่างเงี้ยยังไม่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมี 30,000 บาทคุณขายได้แสนนึงและในแสนนึงนั้นเนี่ยนะคุณมีกำไรตั้ง 50,000 บาททดแทนกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้าทดแทนกันได้แล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นคุณได้อิสรภาพในการทำงานคุณได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นขายของออนไลน์ไม่เหมือนทำงานนะครับมันไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงนะครับเพราะมันจะทำงาน16ชั่วโมงครับเพราะมันอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งของเมื่อไหร่ยังไงแบบไหนนะคุณพร้อมจะรับกับสถานการณ์ตรงนั้นนะถ้าคุณพร้อมจะรับไปเลยครับนะฮะแบบที่3ครับเอาแบบมีกลยุทธ์หน่อยเงินเดือน 30,000 บาทขายได้แล้วมีกำไรอยู่ประมาณ 30,000 บาทจ้างคนทำไหมครับเอาสัก 15,000 จ้างคนทำครับแล้วดูว่าถ้าคนมาช่วยทำตรงนี้แล้วกลับไปทำงานที่เรากลับไปทำสิ่งที่เราถนัดในอาชีพเสริมนะครับเช่นเราไลฟ์สดขายเก่งแต่พอเราไลฟ์สดขายเก่งกลับบ้านเราต้องมานั่งแพ็คของส่งโอ้โหดูมันวุ่นวายมากแล้วมันก็เหนื่อยมากจ้างคนแพ็คของไม่จ้างคนแพ็คของไม่อยากจะจ้างไม่รู้จะจ้างตรงไหนครับไปติดต่อครับมีหลายบริษัททำเอาท์ซอร์สตรงนี้ให้ครับนี่เขาก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆเขารับหมดครับมีหลายบริษัทครับที่ทำแบบนี้ไปใช้บริการพวกนี้ครับแล้วคุณจะไม่ต้องปวดกระบาลเลยครับนะฮะ

ง่ายมากในการที่จะใช้งานเขาแล้วคุณก็มาทำเรื่องที่ถนัดแล้วถ้ามันสเกลไปได้ก็แปลว่างานประจำคุณยังอยู่นะแล้วคุณยังสามารถทำงานเสริมนี้ได้โดยการที่เราจะใช้ประสิทธิภาพของคนอื่นมาทำแล้วทำเฉพาะในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราชอบคือการขายทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่า
0: ฮะ
2: สวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็สวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เลยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
2: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาบึ้งว่าเบ้ออย่างงี้เลยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที่
1: เขาเริ่มแล
0: ้
1: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์ว่าบึ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20-25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มัน
1: ไม่ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
1: เฮ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผม

0: เตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค่ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่นกันร้อนร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช
3: ่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช
1: ่
0: ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกันเพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทําโต๊ะทําเตียงทําตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: ครา
3: วนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเค
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผม
0: เชิญครับ
3: เชิญครับ
0: เชิญ

0: ป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
1: ์ครับ
2: ใช่ฮีเตอร์
1: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
0: อบเอง
1: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
0: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก
1: ็
0: ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
1: ับ
0: เม
1: ื่อ
0: กี้มันจะยุบไม้มันจะประมาณ30ปีขึ้นนะ
1: โอเค
0: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
1: ครับ
0: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
1: โอเค
0: ให้มันไปแห้งอยู่แล
1: ้
0: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
1: ครับนางสาว
0: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: เรามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
1: ยังแฉะอยู่
0: ความชื้นนี่80-100%เลย
1: แบบเปียกเลย
0: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
1: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
0: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่า
1: ครับ
0: ผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
0: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
0: ้น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: ฮะคงที่แล้วก็
1: คง
0: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮ
2: ะ
0: อาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
2: ตั้
0: งไว้อีก2วันก็มา
2: ปรับขึ้นเป็น60
0: อยู่ๆ80แล้วก็ไม่ได้
1: มันติดคุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่ๆมันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อะเจ้ย
0: ไม่ได้
1: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอพ่อ
0: ขอบคุณครับ
1: ทางไหน
0: ทีมงาน
1: โอเคได้
0: เชิญเลยขอบคุณ
2: มากนะคะ
1: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อ
1: ัน
3: นี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
1: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู
1: ่
3: ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
1: ันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: คว้านได้เลยอ๋อ
1: แล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายนะคะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: มัน
1: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
1: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
1: ือ
2: นกันอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
2: ะ
1: แล้วหลังจาก

0: ที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เปลี่ยน
2: ใช่
0: ไหมฮะ
2: ต
0: บใบเจียนให้มัน
1: เรียกตบใบ
2: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
1: นิด
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
2: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
2: ้
0: คร
2: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
2: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
2: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
2: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
2: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ขาว
2: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะออกขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินเลยอย่างงี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่
0: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
2: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะนึงอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี
0: ้สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
3: ก็เด็กๆนะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ือไม่คดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการในกรณีของการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนำคดีประเภทนี้มาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสธน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีแห่งวิชาการระดับนานาชาติยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการของสธน.นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเช่นนิวเคลียร์

Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมา Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่าร้อยละ95ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมAdvanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAI and T ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยEngineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสทน.ด้วยClean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตSmart Agri-Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสทน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดแห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉันอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท้อ
1: ย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534 HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อมันรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้คุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาที่นัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลที่มีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถในการไปปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:09 น.

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569วันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาอีก3แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและระบบส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ่วถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินด่านที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้และได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงัวนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569
องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41

จำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออกแบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็น4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจรรลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์บนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลกัณฑิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะนายปรีชาไพรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดและบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา
14:30 น.เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทดิจิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมะราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทาน

การพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมา

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: สมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดลาวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่ง

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Meg เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีอาจากัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะ นำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาดวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาละครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟลูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

มาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนด้วยครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสาร

0: สีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันนี้เราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็ง ออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
3: ่
2: ะ
3: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
3: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
3: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
2: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
3: แปลงไป5วันเหรอคร
2: ับ แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
3: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
2: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
3: ้จริงๆ
2: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านๆมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
3: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
2: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
3: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
3: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
2: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
3: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
2: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
3: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมุติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัด ถี่หน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
4: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
2: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
4: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
4: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีหนึ่งสองครั้งอาจจะเหลือปีหนึ่งครั้งเดียวคนดูแลตัวเองดี
2: ใช่ค่ะ
4: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
4: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
2: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
4: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
2: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
4: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
2: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามนาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
4: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
2: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็ทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะฉะนั้นก็ต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
4: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
2: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

นะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: ครับผมหมออ้อยนะครับ
1: และนี่ก็คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักและน่าตื่นเต้นมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับรายการนี้รับรองฟังไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรที่ยากๆเนี่ยผมหมออ้อยจะแปลให้น้องๆฟังให้เข้าใจเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องนึงไปรู้จักกับเรื่องนึงแต่อันดับแรกเนี่ยจะต้องถามน้องคนดีก่อนว่าน้องคนดีเคยเห็นสุนัขที่เดินเจ็บขาไหมขาเจ็บๆอ่ะ
1: หนูเคยเห็นค่ะบางตัวก็เดินกระเพกกระเพกหรือบางตัวก็ไม่มีขาหลังข้างหนึ่งข้าง
0: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขที่เจ็บขาหรือว่าสุนัขที่บาดเจ็บจะโดนอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะเกิดจากภาวะที่เขาแก่ตัวลงแต่ว่าน้องคนดีต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยนะสิเด็กขนาดนี้เนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดได้หรือ
1: พร้อมแล้วค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะงั้นพาหนูไปเลยค่ะไปเลย
0: โอเคพร้อมแน่ใจนะ
1: พร้อมแน่ใจค่ะ
0: ไม่กลัวนะ
1: ไม่กลัวค่ะ
0: โอเคไปครับ
1: เย้ไปกันเลยค่ะหมออ้อย
0: น้องคนดีครับนี่อาจารย์พิมพ์พลนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีนะครับที่วันนี้อยากจะมาดูว่า
2: ครับ
0: คุณหมอจะทำอะไรอาจารย์จะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ
2: วันนี้ก็จะมีผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกขานะครับก็เป็นสุนัขที่ถูกรถชนมาเพราะฉะนั้นวันนี้การผ่าตัดอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บมาระยะนึงพอสมควรแล้วแล้วก็การหักของเขามันก็จะมีหักที่มีเหมือนมีชิ้นแตก
0: ครับ
2: งั้นการทำก็อาจจะลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
0: น้องเรียนไหมครับว่ากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยปกติมันควรจะต้องเป็นท่อนเดียวกันแต่ว่ามันหักออกจากกันใช่คราวนี้คุณหมอก็คือจะต้องทำซ่อมแซมเอากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยมาติดกันโดยการใช้เหล็กนะครับมาเชื่อมไว้ตรงนี้นะก็คือเป็นการซ่อมกระดูกนั่นแหละง่ายๆนะครับอย่างนี้นั่นแหละดังนั้นคุณหมอก็จะให้ยาสลบเข้าเส้นเลือด
1: ตาเริ่มปลือ
0: แล้วตาเริ่มปลือแล้ว
1: ตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บแทนน้องหมาว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงกำลังงงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกตอนนี้เขาสลบแล้วนะเวลาเราผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่โกนขนเวลาเราผ่าเข้าไปเขาจะสกปรกจะต้องโกนขนเพื่อเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยจะได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง
1: แล้ว
0: ก
1: ็ป้องกันเชื้อโรคงอกใหม่นะคะ
0: งอกสิผมก็งอกขึ้นมาใหม่ตอนนี้เนี่ยที่บนโต๊ะก็จะมีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นเตียงที่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเป็นเตียงน้ำร้อนนะเป็นเตียงน้ำร้อน
1: ร้อนจริงๆด้วย
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดอุณหภูมิจะเย็นไงเราต้องให้เขาอุ่นๆนะเป็นเตียงน้ำร้อนแล้วก็อันนี้เป็นที่ให้น้ำเกลือคือเราให้น้ำเกลือแล้วเรากำหนดเลยว่าชั่วโมงนึงเนี่ยเราจะให้ทั้งหมด174 ซีซีต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ดู

0: ว่าเขาหายใจเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวัดคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเวลาเขาหายใจออกจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมครับผู้ช่วยเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่เราจะผ่าตัดก็คือพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนฆ่าเชื้อหลังจากนั้นก็ใช้แชมพูฆ่าเชื้อเนี่ยฟอกอีกรอบหนึ่งนะเราจะฟอกกันหลายรอบมากเพื่อให้มันสะอาดจริงๆจะมีชุดผ่าตัดอันนี้ก็เป็นชุดที่เดี๋ยวห้ามตรงนี้อย่างนี้ถ้าคุณหมอเขาเปิดมาเนี่ยห้ามโดนไปอันขาดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณหมอเขาเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อหมดแล้ว
1: ตอนนี้ล้างกี่รอบแล้วคะเนี่ย
2: นี่รอบที่3นะครับปกติคือเราควรจะล้างอย่างน้อย3รอบเพราะว่าถึงแม้มันจะมียาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในแต่ละรอบที่เราถูหรือทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีการทำความสะอาดผิวหนังเราออกไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังเราทุกครั้ง
0: เห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมคุณหมอเขาไม่เอามือสัมผัสอะไรเลยเขาใช้เข่าเนี่ยแล้วก็ผลักแล้วก็จะเปิดคือน้ำก็จะไหลออกมาเอง
1: ใส่ชุดนี้แล้วดูอ้วนขึ้นเยอะเลย
0: อ้วนขึ้นเลยคือคราวนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอผ่าตัดใช่ไหมครับหมอจะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผ่าตัดนะครับก็คือช่วยส่งเครื่องมือช่วยซับห้ามเลือดแล้วก็ช่วยจับขาอะไรเงี้ยให้คุณหมอทำงานได้ง่ายที่สุดวันนี้คุณหมอก็จะทำการกรีดผิวหนังเพื่อเข้าไปหาตำแหน่งที่กระดูกหักนะครับ
1: 95 129ค่ะ
0: โอเคค่าที่น้องคนนี้บอกก็คือมันเป็นค่าออกซิเจนในความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติค่ามันใกล้เคียง100มากเนี่ยก็แสดงว่าออกซิเจนสูงซึ่งก็ถือว่าสัตว์หายใจได้ดีนะครับปอดเขาโอเคแต่ถ้าเกิดค่ามันต่ำแสดงว่าสัตว์อาจจะหายใจได้ไม่ดีหรือว่ามีความผิดปกติที่ตัวปอดเขานะฮะ
1: อันนี้มันมีความร้อนใช่ไหมคะควันถึงได้ฉุยขนาดนั้น
0: แล้วคุณหมอเขาใช้เครื่องจี้ห้ามเลือดนะฮะ
1: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: นิดหน่อยครับ
1: เขาจะรู้สึกเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้เขาหลับแล้วเขาจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แล้วเราให้ยาลดปวดเข้าไปแล้วนะฮะคือถามว่าเจ็บไหมก็คงรู้สึกเจ็บอะแต่ว่าคงไม่ได้มาก
1: เยอะมาก95 136ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดเลขมันผิดปกติก็บอกแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็5นาทีก็บอกทีนึงเราจะได้ประหยัดพลังงานเราเก็บไว้ รู้สึกไงบ้างครับ
1: ตอนรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็หนูไม่เคยเข้ามาในห้องแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องจำวันนี้ให้ได้
0: หนูต้องคนที่บอกเคยเข้าห้องผ่าตัดมาครั้งหนึ่งแล้วไงฮ
1: ะ
0: หนูบอกเคยอยู่ห้องผ่าตัดครั้งหนึ่งแล้วไงตอนออกมาจากท้องแม
1: ่ใช่ป่ะไม่ใช่ห้องคลอด
0: ห้องคลอด
1: หมอท่านถามจะว่าคุณหมอนะคะเขาทนเห็นเลือดสัตว์ได้ไงคะ
0: คือพวกนี้เลือดการเห็นเลือดเนี่ยตอนเราเรียนใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่พอเราเรียนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความคุ้นเคยให้เห็นเลือดมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอนนะครับที
1: ่
0: อาจจะมีการผ่าตัดบ้างแล้วก็เห็นเลือดบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะผ่านตรงนั้นไปได้
1: ค่ะ
2: ขึ้นแล้วเห็นไหมฮะ
0: เห็นไหมนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเครื่องมันร้องเร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติ
2: เริ่มมีอาการนิดมีอาการเจ็บเล็กน้อยอาจจะต้องให้ยาสลบก็เพิ่มอีกนิดนึง
0: ถ้าเขาเริ่มเจ็บปวดเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นนะครับ
1: คือถ้าเต้นเร็วขึ้นก็ไม่ดี
0: ก็คือเนี่ยเขาเริ่มเจ็บนิดนึงที่น้องคนที่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยพอเขาเริ่มเจ็บเนี่ยหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นละพอเริ่มเต้นเร็วขึ้นปุ๊บเราต้องเพิ่มระดับของยาสลบให้ลึกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วจะเป็นลมบอกนะ
1: นี่ไงกำลังจะเป็นนะ
2: จะลงไปเห็นเลือดเปล่า
0: จะลงไปเห็นเลือดหรือเปล่าไอจะไปดูสิ
2: ไปนั่งกับพื้นกันไหม
1: คือเมื่อกี้นะรู้สึกแบบ
0: คือมือเอาขยับเลย
1: คือเหมือนกับว่ายืนตลอดเวลาแล้วก็นั่งด้วยความตื่นเต้นทำให้หนูจะเป็นลม
0: ตื่นเต้นจะเป็นลม
1: ตอนนี้รู้สึกมึนหัวแล้วก็รู้สึกคือแปลกๆอะค่ะประสบการณ์ครั้งนี้หนูจะไม่วันลืมเลยค่ะว่าหนูได้มานั่งแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดที่คุณหมอกำลังผ่าตัดสัตว์อยู่ค่ะหนูจะไม่วันลืมค่ะคิดว่าตอนนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาก็อยากจะหายค่ะก็เขาก็เหมือนคนนะคะคือคนที่ป่วยแล้วพอมารักษาการผ่าตัดปุ๊บก็เหมือนกับคนทุกอย่างเลยก็คือคนก็อยาก ให้ตัวเองค่ะ

0: หมาก็อยากให้ตัวเองหายดังนั้นเราก็จะต้องช่วยเขาให้เต็มที่ค่ะคือเขาคิดไว้ในใจเสมอว่าแล้วถ้าเรากลับมามีชีวิตใหม่เราจะหมั่นกว่าเราจะดีใจแล้วเราจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตเราไว
1: ้ร่างกายมันเป็นเครื่องจักรที่มีความวิเศษมากเวลามีความผิดปกติปุ๊บมันก็จะพยายามซ่อมแซมอัตโนมัติของมันแต่ว่าเนื่องจากอย่างกระดูกเนี่ยพอมันหักแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมหรือยึดติดกันผิดตำแหน่งซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการเราก็ต้องมารักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็จับให้มันเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
2: ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องรับน้ำหนักก็คือเหมือนก็แทงเข้าไปอยู่ในแขนเราเนี่ยนะคือเวลาเราแขนถ้าเราหักปุ๊บออกจากกันเนี่ยพอเราแทงปุ๊บมันก็จะอยู่ในข้างในนะเหมือนในคนที่เขาใช้กันคือเราก็ต้องวัดว่าไซส์เหล็กตัวนี้กับกระดูกเนี่ยมันพอกันไหมถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่ได้ถ้ามันเล็กเกินก็ไม่อยู่ต้องเอาให้มันพอดีกันนะครับนี่ก็จะแทงไปอย่างนี้

0: แล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมดไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: สถานการณ์ตอนนี้กับตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะสบายใจขึ้นไหม
2: สบายใจขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเราสามารถเอากระดูกขึ้นมาได้แล้วแล้วเราสามารถจัดตำแหน่งให้เข้าที่เกือบเหมือนเดิมนะครับได้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามจะจัดทุกอย่างให้เข้าที่ให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับเราก็ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นที่เราเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดเห็นไหมฮะจากเดิมกระดูกที่มันแยกๆกันตอนนี้เราจัดเข้ามาเหมือนเดิม
1: เนี่ย
2: ยังมีรอยหักอยู่นะครับคราวนี้เราก็ใส่เหล็กเนี้ยเข้าไปแล้วก็ผูกลวดประกบเพื่อให้เศษกระดูกที่หักเนี่ยเข้ามารวมตัวกันนะฮะแล้วก็จะเกือบเหมือนกระดูกปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็การผ่าตัดเรียบร้อยแต่ยังไม่ใช่สิ้นสุดมันยังต้องมีการรักษาต่อไปอีกนะครับเพื่อต้องรอให้กระดูกมันเชื่อมอีก
1: ยังไม่หายเหรอคะ
3: ย
2: ังครับเพราะนี่มันเป็นแค่เริ่มต้นการรักษาเอง
3: คิดดูว่าเจ้าของเนี่ยสมมติเห็นสุนัขตัวหนึ่งขาเจ็บแล้วไม่พามารักษาอะไรจะเกิดขึ้นกับสุนัขตัวนั้นสุนัขตัวนั้นก็จะใช้ขาไม่ได้เลยนี่คือเจ้าของเขารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรแนะนำให้คนที่เลี้ยงสัตว์เอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์พิงพลมากนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็น้องคนดีมาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดนะครับ
2: ยินดีมากเลยครับ
3: วันนี้ขอลาแล้วครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: เราพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับ
1: ไปที่ไหนคะ
3: ไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สุนัขเนี่ยผ่าตัดแล้วเนี่ยเขามักจะไปสถานที่นี้กัน
1: แล้วเราจะไปยังไงคะ
3: เราจะไปกันยังไงใช่ไหมครับย่อเขาโดน
2: อุ้ยหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี
1: ่เฮ้ยหมออ้อยทำไมชุดเราเปลี่ยนไปอ่ะ
3: เอ้าก็เราย้ายสถานที่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยจะใส่ชุดเดิมได้ยังไง
1: ที่ไหนอะคะ
3: ตอนนี้เหรอศูนย์ฝึกโรงพยาบาลสัตวแพทย์4
1: ค่ะแล้วเรามาทำอะไรที่ศูนย์ฝึกอะคะ
3: เรามาทำอะไรใช่ไหมก็เมื่อกี้เราไปดูการผ่าตัดที่มหิดลมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: หลังจากผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสุนัขไปแล้วเนี่ยหลังจากเขาหายดีจะต้องมีการพักฟื้นแล้วก็เวลาพักฟื้นเขาเนี่ยทำกายภาพบำบัดให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: แล้วกายภาพบำบัดคืออะไรคะอ
3: ยากรู้ใช่ไหมเราไปถามคุณหมอข้างในดีกว่า
1: เอาค่ะไปเลย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
1: อายังอาเซโย
4: หมอเป็นคนไทยครับไม่ใช่คนเกาหลี
3: เห็นหน้าตาคุณหมอเป็นเกาหลีนะสิ
1: ไม่ใช่นะ
3: ทำไมไม่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะทำไมไม่หมออย่าง
1: น
3: ี้บ้างล่ะ
1: ไม่ได้หน้าตาเหมือนนั้นเลย
3: คุณหมอสินเป็นคุณหมอ
4: ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4ครับผมเดี๋ยวหมอค่ะดูสถานที่ก่อนแล้วกันว่ามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ครับ
4: ก็ตรงนี้เป็นส่วนของสนามนะครับเราจะปล่อยไว้สำหรับสุนัขกรณีที่เกิดว่ามากายภาพบำบัดอาจจะต้องมีการจูงเดินนิดนึงเพื่อให้เขาผ่อนคลายหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระก่อนเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสุนัขสำหรับโรงพยาบาลนิสัยดีเลยนะครับ
3: เห็นไหมน้องคนนี้ได้ยินครับ

0: แก่ภาพไหมที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาก็คือผ่าตั
1: ด
0: ลองนึกภาพนะครับว่าอย่างคนเนี่ยที่แบบขาหักใช่ไหมฮะโดนรถชนขาหักเขาต้องนอนบนเตียง2เดือน3เดือนเดินไม่ได้ใช่ไหมพอเขาผ่าตัดเสร็จแล้วใส่เฝือกเดินนอนไม่ได้บนเตียง 2-3 เดือนเนี่ยหลังจากที่เขาถอดเฝือกออกไปแล้วก่อนที่เขาจะเดินเนี่ยเวลาเขาเดินปุ๊บแรกๆเขาจะเดินแบบกระเพกหรือว่าใช้ขาไม่ได้เลยเราก็จะเห็นในภาพที่แบบคุณหมอคอยพยุงให้เขาหัดเดินหรือว่าให้เขาหัดว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่นี่ก็เหมือนกันก็จะมีการกายภาพทั้งการว่ายน้ำแล้วก็การฝึกเดินในลู่วิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: น้องคนดีอยากเห็นไหมล่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทำกายภาพอ
1: ยากเห็นค่ะ
0: ต้องขอร้องคุณหมอเป็นภาษาเกาหลีก่อนนะ
1: หนูไม่รู้
0: เครื่องแรกมาเครื่องแรกเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัข
1: ใช่
0: แล้วทำไ
1: มมันเหมือนของคนเลยอ่ะ
0: ถามคุณหมอสิดีกว่าเป็นยังไงครับเครื่องนี้
1: ใช่มันเหมือนของคน
2: จริงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าลู่วิ่งใต้น้ำนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า underwater treadmill ก็จริงๆแล้วประยุกต์มาสำหรับใช้สำหรับสุนัขแต่ว่าจริงๆในสำหรับคนแล้วเองก็มีใช้โดยเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะบังคับสปีดความเร็วของสายพานได้เพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของการในระดับความเร็วต่างๆรวมไปถึงการเปิดน้ำเพื่อช่วยในเรื่องของการรองรับน้ำหนักตัวของสุนัขเองก็ตามครับ
0: คราวนี้มันจะมีหมาอยู่ตัวนึงที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับวันนี้เขาก็มาพร้อมที่จะเดินให้เราดูด้วย
2: ใช่ครับผม

0: ช่วงครั้งแรกที่เดิน 1-2 ครั้งแรกอ่ะครับก็ความเร็วอาจจะต้องใช้ในระดับช้าๆก่อนเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการเดินแต่ว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงในระดับนึงแล้วแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นเพื่อกระตุ้นในส่วนของกล้ามเนื้อให้มีลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็ออกแรงได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: เดินกี่นาทีครับ
0: โดยทั่วไปปกติก็จะเดินอยู่ที่ประมาณ15นาทีพัก5นาทีแล้วก็เดินอีก15นาที
1: ก็คือ2เซตเซตละ15นาที
0: แต่อย่างของเขาคนนี้เนี่ยคือเดินบ่อยแล้วเดินจนชินแล้วก็เดินรวดเดียวประมาณ30นาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งในระหว่างการเดินตรงนี้ถ้าสุนัขเขามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคปอดก็อาจจะต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าการออกกําลังกายหนักๆสําหรับสุนัขพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายค่อนข้างง่าย
1: ระยะเวลาที่เขาจะตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยส่วนใหญ
0: ่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าอาการผิดปกติต่างๆไม่รุนแรงนะครับเดินไปสักประมาณ1อาทิตย์ในช่วงแรกที่เดินค่อนข้างถี่หน่อยเนี่ยสัก 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติละเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงน้ําหนักขาหรือว่าลักษณะของการก้าวเดินเนี่ยอาจจะยังไม่ปกติแต่ทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบประสาทก็ตามแต่ที่จําเป็นที่จะต้องกายภาพบําบัดอ่ะครับง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ต้องการฟื้นฟูเนี่ยก็คือคูณ2จากระยะเวลาที่มีความผิดปกติมาแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้เนี่ยมีอาการในเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่าลักษณะของการล้มนอนตะแคงตลอดเวลาเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆประมาณ4อาทิตย์ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติครับจริงๆสุนัขตัวนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บของขาหลังนะครับการเดินบนพื้นปกติเนี่ยจะทำให้เกิดแรงกระแทกในส่วนของบริเวณข้อต่อต่างๆค่อนข้างเยอะก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ทีนี้การที่จะให้สุนัขออกกำลังกายโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการให้สุนัขลงในส่วนของทาราบำบัดเนี่ยครับจะสังเกตในส่วนของบริเวณขาของเขานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ขาได้ค่อนข้างดีทั้ง4ขาเลยจะมีการตีขาอยู่ตลอดเวลาทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังแต่ว่าถ้าจะสังเกตให้ดีอีกจุดนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่บำบัดโดยการลงสระว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ขาหน้าส่วนใหญ่เป็นหลักมากกว่าขาหลังเนี่ยจะมีการตีบ้างแต่ว่าเป็นในลักษณะของการงอขาแล้วก็เหยียดออกไปด้านหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการเดินสายพานใต้น้ำเองหรือว่าการลงสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็จะมีจุดต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะตรงนี้ครับลักษณะของการบำบัดโดยการว่ายน้ำเองเนี่ยมีหลายจุดประสงค์ทั้งเพื่อในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมไปถึงการรักษาลักษณะของความผิดปกติต่างๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เขามีการเคลื่อนไหวในบริเวณที่จำกัดแต่ว่าสามารถขยับขาได้ในลักษณะของที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงครับก็โดยทั่วไปแล้วสุนัขที่มีปัญหาแล้วต้องมาบำบัดโดยการว่ายน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็คือมีปัญหาเรื่องของข้อยืดหรือว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อรีบครับผมหลังจากว่ายน้ำไปเพื่อบำบัดแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้แล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเขาใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นรวมไปถึงข้อต่อที่มันเกิดการยืดเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นใกล้เคียงปกติครับผม
2: โอ้โหนี่เขาเป็นอะไรคะทำไมมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยคะ
0: ก็สุนัขตัวนี้เขามีปัญหาอัมพาตนะครับไม่สามารถที่จะยืนหรือว่าเดินได้เหมือนสุนัขปกติทำให้ต้องนอนอยู่เป็นระยะเวลานานทีนี้การนอนนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของแผลกดทับตามมาทางโรงพยาบาลก็เลยต้องช่วยรักษาในการทำแผลให้ก็ต้องมีพวกวัสดุปิดแผลต่างๆเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องสำหรับนวดอัลตราซาวด์แล้วก็เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้าครับผม2เครื่องในตัวเดียวกัน
1: เป็นทั้งอัลตราซาวด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองทำในส่วนของการนวดอัลตราซาวด์ก่อนแล้วกัน
2: ค่ะหนูขอช่วยนะ
0: ได
2: ้
0: คร
2: ับน่าสงสารนะหมอ อ้อย
0: การนวดอัลตราซาวด์เราก็ต้องมีสื่อโดยการใช้เจลนะครับเทลงไปในส่วนบริเวณที่เราต้องการนวดโดยสื่อตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คลื่นที่เราส่งผ่านจากหัวนวดอัลตราซาวด์ครับมันไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีการนวดก็คือการเคลื่อนในลักษณะของหัวโผล่นะครับเป็นวงกลมแล้วก็เหลื่อมกันประมาณ 50% ในลักษณะนี้วนไปในลักษณะของวงกลมตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะครับรอบๆแผล
1: มันจะรู้สึกแบบ
0: ใช่ครับ
1: คือมันจะเหมือนแบบอย่างเงี้ย ตามตัวเราอะนิดๆนะแต่มันไม่ได้เจ็บนะม
0: ัน
1: เหม
0: ือ
1: นกับมีคลื่นมากระแทกเราเบาๆ
2: หนูขอลองได้ไหมคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวมาด้านนี้เลยแล้วกันเนาะหมุนไปเรื่อยๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็ว
2: แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะคุณหมอสิง
0: ก็ถ้าเกิดว่าเราทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับแบบนี้ได้แต่สำหรับตัวที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการกายภาพบำบัดในเรื่องของการนวดอัลตราซาวด์ก็ตามการพึ่งไฟฟ้าหรือว่าการใช้เครื่องเคเลเซอร์ครับก็จะช่วยในเรื่องของการหายของแผลให้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากแผลที่กลายเป็นลักษณะเปิดอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อเติมเต็มขึ้นมาให้เป็นลักษณะของผิวหนังที่ปกติได้ครับ
2: หนูเองค่ะจริงๆหนูมี2ตัวเลยนะแต
1: ่
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้เอามาตัวเดียวเพราะตัวดื้อมากเลยตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าแมจิก
1: เป็นไงครับน้องคนดีก็สุนัขของน้องคนดีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงน้องคนดีก็ไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้น้องคนดีเห็นแล้วว่าสุขภาพของสุนัขตัวอื่นเนี่ยที่เราไปทำกายภาพบำบัดที่มีอาการเดินไม่ได้เจ็บป่วยเห็นไหมฮะ
2: สำหรับหนูนะหน
1: ู
2: รู้สึกเขาว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่ขอแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออย่าทอดทิ้งเขาค่ะ
1: คร
2: ับ เพราะว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อ่อนแอเขาเป
1: ็
2: นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาไม่สามารถพูดได้เขาไม่สามารถทำอะไรเองได้
1: ครับคราวนี้ครับหมอศิลป์ก็คือบางครั้งเนี่ยแน่นอนล่ะการมาทำกายภาพบำบัดการมารักษาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอนซ
0: ึ่
1: งบางทีเขาซื้อสุนัขมาหรือสุนัขเก็บมาแต่ป่วยเขาคิดแล้วคิดอีกว่าจะมารักษามันจะคุ้มไหมการที่เขามองว่าซื้อสุนัขมาไม่กี่พันแต่ต้องมารักษากันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของบางคนเนี่ยอยากจะช่วยดูแลเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมฮะหรือว่าดูแลที่บ้านก่อนที่จะมาหาเราหรือว่าเจ้าของบางคนอาจจะไม่สะดวกค่าใช้จ่ายจริงๆเงี้ยทำยังไงฮะ
0: ในสุนัขที่มีปัญหาเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่ามีการอาการอัมพาตแล้วจำเป็นที่จะต้องการกายภาพบำบัดจริงๆเนี่ยให้เจ้าของเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาการได้เบื้องต้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วการกายภาพบำบัดจะหวังพึ่งว่าจะพาสุนัขมาแล้วให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าสัตวแพทย์รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยแล้วหวังว่าให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว 80% ของชีวิตเขาคืออยู่กับเจ้าของเป็นหลักการดูแลที่บ้านที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถช่วยแล้วก็ลดระยะเวลาในเรื่องของการรักษาได้ดีทีเดียวครับ
1: เราได้สาระเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: แต
2: ่
1: เวลาของเราเนี่ยใกล้หมดกันแล้วครับ
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมออ้อยถึงแม้ว่าเวลาเทปนี้จะใกล้หมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเทปหน้ามีความรู้น่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอศิลป์ก่อนเลยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อาหารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วอ่ะในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องอ่ะเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ

0: ันหนึ่งที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแรงนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแรงของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นติ๊กเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นละว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันเนี้ยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวเซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันธุ์ที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทําไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทําได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทํายังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีน
1: อ
2: วันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

เราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูเนี้ยเขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญอาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะ

มีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เรา

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตกท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตกท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการ Cook Culture

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกัน

0: เรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะ
แล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราตื่นไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างนะว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนเนี้ยสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเครื่องนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรา

ยังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดของวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์อารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะ
อีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้อง

กลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าเออฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าเออพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่า
ความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเออเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่

0: าพบกับฟุ้งในรายการ That's a Flip Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A T E R I S T I C HereditaryCharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านนี่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ
0: ที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
2: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลยหวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2 ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสารค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาค่ะ

0: ราก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือแถวนี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
1: ครับ
0: ได้ทั้งแถวทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: ี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็ต่างกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะนี่เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับ

ามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะ

0: วันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเลยไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วอะมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบช่ำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆ
1: หูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ใช่
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: มั้ยคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะเพื่อนเนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: นี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจังหวะเจอจังหวะฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

วัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

เต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุม

0: 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: รถคร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
0: ์ครับ
2: เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศนะขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: กราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: ังจากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาล
2: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย

0: ที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากก็เดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นพี่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตา

0: พี่ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านสมพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้วเชิญครับ
2: เชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสกวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

หลังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้ออ
0: ่าไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าว

0: ราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลย

0: ก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ปลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงาม
3: ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ
2: ที่ตั้งตระงานอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงมีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
4: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
5: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
4: ครับ
5: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
4: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
5: 30
4: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
5: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮี้ยน
4: โอ้
5: เฮี้ยนก็แปลว่าผีดุ
4: โอ้
5: สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดเอง
4: แล้วดวงตาไม่กลัวหรอครับ
5: เป็นพระกลัวเลย เป็นพระฉลาดมาแล้วไม่กลัวอะไร
4: แล้วเราเคยเจอไหม
5: ปกติ
4: โอ้ยจริงเหรอ
5: เรื่องอย่างนี้ปกติ
4: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
5: มีไม่ไปไหนก็อยู่ด้วยกัน
4: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
5: เทวดา
4: อ๋อ
5: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
4: อ๋อสรุปเขาเป็นเทวดา
5: เทวดา
4: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
5: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
4: แต่ถ้าคนทำดี
5: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
4: โอ้เจริญเลย
5: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาก็ช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
4: ์ครับ

เย็นแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: แม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของกาก
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งเลยครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลยลุยเลย
3: แม่คนนี้รับลูกกับไหลกายเขาเรียงพอกินรูปรอเดินเข้าสะบัดไหลลำลำปลูกกันไปเอ้าลำลำปลูกกันไป

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: ้อมแล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ปลายๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: อันนี้เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาง
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้

0: รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199 บาทซื้อแล้วนะ
0: ฮึ่มอย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี
0: 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: เออก็ดีนะ
0: วันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้ม้าแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

ดูอะไรเลยครับอ่างล้างจานนะครับตอนนี้ท่อตันนะครับนี่ 2-3 วันก่อนนะน้ำยังไหลนะครับจะเริ่มจะเอื่อยมากๆนะครับแต่ตอนนี้ตันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ศาลายาการช่างนะครับกับผมอาจารย์แซมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะแก้กันด้วยวิธีไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสาเหตุหลักๆที่จะทำให้ท่อตันนะครับไม่มีอะไรนะครับพวกเราเองเนี่ยครับเวลาล้างจานเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะดูแลสิ่งสกปรกพวกไขมันพวกน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนที่เราเทลงไปนะครับหรือเผลอเทลงไปหรือว่าไม่ได้เคลียร์จานเคลียร์กระทะก่อนที่จะมาล้างเนี่ยนะครับอาจจะมีของเหลวที่เป็นลักษณะแบบไขมันเนี่ยนะครับวิ่งลงไปในท่อเวลามันเจอความเย็นก็จะเริ่มแข็งตัวแล้วก็เริ่มจับรอบๆท่อไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดมีเศษอาหารวิ่งลงไปนะครับก็จะไปโดนกักนะครับโดนเกาะไว้นะครับสุดท้ายก็เลยทำให้ตัวของน้ำนะครับมันก็จะเริ่มไหลเอื่อยๆไปเรื่อยๆเอื่อยๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับน้ำออกไม่ได้ก็เนี่ยนะครับนี่คือปัญหาของผมตอนนี้นะครับกรณีอ่างตันแบบเนี้ยนะครับสิ่งแรกที่ควรจะใช้เราจะใช้สารเคมีลงไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำมีตัวละลายอยู่เพราะฉะนั้นเทอะไรลงไปมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมจะต้องใช้ไม้สุญญากาศนะครับทันนะครับอันนี้นะครับไม้สุญญากาศอันนี้เวิร์กมากๆนะครับในกรณีที่ตันแบบนี้เนี่ยควรที่จะทำงานด้วยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานก็ตรงท่ออยู่นะครับก็ครอบไปนะครับแล้วก็ออกแรงๆนะครับดันเข้าไปส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาได้ถ้ากรณีอ่างเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าไม่สำเร็จถัดมานะครับเบสิกสุดเลยครับเอาไม้แขวนเสื้อสักอันนึงนะครับแล้วก็มาดัดนะครับให้มันตรงปลายเนี่ยนะครับให้มันงออยู่สักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลงไปแล้วก็เกี่ยวนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดช่องว่างแล้วทำให้น้ำมันไหลลงไปให้ได้นะครับไม้แขวนเสื้อนี้ก็คือมันลงไปได้ระยะเดียวเท่านั้นเองนะครับท่อของอ่างส่วนใหญ่จะมีความโค้งต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไป

ได้แค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือที่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ค่อยดูแลท่อสักเท่าไหร่นะครับอาจจะพิจารณาไปซื้อนะครับทำหน้าที่คล้ายๆกับไม้แขวนเสื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มันโค้งต่อไปกับตามท่อได้นะครับดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้มันทำงานยังไงผมชอบนะครับอันนี้ปรับความยาวได้นะครับปรับความยาวได้นะครับใส่ลงไปตามท่อนะครับความโค้งของท่อก็จะทำ

ท่อตันอยู่ได้นะครับอันนี้ก็อุปกรณ์พิเศษนะครับถ้าท่านมีปัญหากับท่อมากๆนะครับก็แนะนำนะครับแต่ก็ถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับไม่จำเป็นนะครับไม้แขวนเสื้อผมก็ทำงานได้อยู่ปัญหาตอนนี้คือทำอย่างเดียวทำไงก็ได้ให้น้ำมันเริ่มไหลลงไปนะครับวิธีที่จะทำให้ตัวท่อสะอาดได้เลยเนี่ยนะครับเราใช้อุปกรณ์แล้วนะครับความคราบไขมันจะยังคงอยู่คราวนี้อาจจะต้องใช้สารเคมีเพิ่มนะครับซึ่งสารเคมีที่เรารู้จักส่วนใหญ่ก็เป็นพวกน้ำยาล้างท่อหรือบางทีก็มีโซดาไฟผสมน้ำไม่ใช่บางคนใช้โซดาไฟผิดนะครับเทโซดาไฟลงไปเลยในท่อแล้วก็น้ำตามนะครับอันนี้ไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช้โซดาไฟถ้าไม่ไปซื้อน้ำยาล้างท่อตันก็จะมีน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาก็เทเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูความเป็นท่อโค้งของใต้อ่างเนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดามันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ทำปฏิกิริยาส่วนใหญ่เราก็คาดการณ์ว่าฟองพวกนี้นะครับจะช่วยดันแล้วก็ล้างท่อให้เราได้นะครับแต่ที่อยากจะแนะนำจริงๆนะครับและการันตีได้ว่าทุกบ้านมีแน่นอนนะครับก็คือสิ่งนี้ครับผมหม้อไม่ใช่ครับคือสิ่งที่อยู่ในหม้อนะครับอันนี้เป็นน้ำผมต้มมาเกือบเดือดนะครับไม่ต้องรอให้ปวดๆนะครับพอมันเริ่มมีความร้อนใกล้ๆเดือดเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะครับน้ำสัก1ลิตรเนี่ยนะครับผมใส่น้ำยาล้างจานที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับลงไปสักช้อนชา2ช้อนชานะครับได้อยู่นะครับหลังจากที่เราไล่น้ำไปหมดแล้วนะครับเทตัวนี้ลงไปเลยนะครับสิ่งที่ติดอยู่ในท่อจะเป็นตัวของไขมันนะครับแล้วก็เป็นคราบไขมันพวกเนี้ยนะครับความร้อนของน้ำเนี่ยนะครับก็จะไปทำให้เขาอ่อนตัวลงแล้วก็ละลายนะครับส่วนที่เป็นน้ำยาล้างจานเนี่ยนะครับก็จะไปช่วยหล่อลื่นนะครับแล้วทำให้การเคลื่อนที่ของเศษต่างๆเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยก็จะหลุดออกไปจากท่อได้ง่ายนะครับเวิร์กตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านมีแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อนะครับท่อผมตันอยู่นะครับดำเนินการเคลียร์ท่อตันนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องปั๊มมันออกไปก่อนนะครับก็ลองนำเทคนิคที่ผมเล่าให้ฟังนะครับลองไปใช้ดูนะครับแล้วรับประกันว่ามันเวิร์กนะครับถ้าครั้งแรกไม่เวิร์กลองครั้งที่2นะครับบางทีถ้าเกิดท่อมันตันมากๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องใช้น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจานเนี่ยไหลเทลงไปหลายรอบซะหน่อยนะครับถ้าไม่อยากให้ท่อตันแบบนี้อีกนะครับสำคัญอยู่ที่การใช้งานนะครับเจอน้ำมันเจอพวกเศษอาหารพวกนี้นะครับก็เทลงในถังขยะหรือว่าในถังที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะเอาภาชนะมาล้างนะครับแล้วรับประกันท่อท่านจะไม่ตันอีกถ้าตันก็วิธีง่ายๆแบบนี้นะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับเรายังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่สามารถซ่อมเองได้ครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผมม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่มั้ย
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไปไปทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์ F.W. ทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1
1: ครับ
3: ท่านยกทัพไปตีพม่าสังเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วย
1: ครับ
3: ตั้งแต่ราชการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพยังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอไปคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเราเลยกลายเป็นบ้านครัว
3: กันมาตั้งแต่นั้นและการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาตะกอนมาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสโลงก็ขายไปทั่วๆไปละแต่สมัยก่อนนั้นสมัยราชการที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควนเอเทมันก็ต้องผ่านด้วยอย่างมากประเด็นแล้วก็รวบรวมผ้าสโลงที่เราทอกันเสร็จในมันก็มาเป็นข้อเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจาก

0: ไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: น
0: ั
1: ่งเรือเมย์ไปขาย
0: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี
1: ่
0: แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวนั่นแต
1: ่ทุกบ้านเลย
0: ทุกบ้านเลยฮะ
2: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่นี่
0: ตกแตก
1: ตกแตก
0: แล้วมันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
0: ทอผ้าจะมีสองแบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่ค
0: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอมในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสักสองห้าผืนอะไรแบบนั้นสักสองสามเม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็
0: เร็วขึ้นวันเนี่ยประมาณสักเกือบ5เมตร6เมตรอะไรก็ว่ากันไป
2: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
0: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักแล้วมันเป็นคิงออฟซีนเนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบตาคนที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทอนอย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอนแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวมีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร์
0: ออเดอร์อย่างนี้ไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วเราสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
0: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อยๆ
0: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบสิบปีคุณคิดดูอ่ะก็แล้วกัน
2: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
0: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันนึงเพราะมันประมาณ
2: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
0: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
2: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
0: ก็รุ่นแรกก็คือรัชกาลที่5ใช่ไหม
2: ครับผม
0: การนั้นคือท่านทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสารปทุมเช้ามาก็นั่งเรือไประวังเพราะวังสารปทุมไม่ไกลใช่ไหมนี
2: ่
0: แค่นี้เองแสงขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่สองก็คือคุณจิมเข้ามาร
1: ุ่นสองที่ทอให้จิม
0: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือคุณลูกรุ่นคุณแม่และรุ่นจิมนะ
2: คร
0: ับ พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มมากเหลือรุ่นผมคือรุ่นที่สามก็คือทอให้ได้วังเกินทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
2: ให้สมเด็จพระพันปี
0: ด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่ไหมรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเขาเรียกภาษาจามโดยตรง
1: ภาษาจาม
2: ทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
0: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
1: ต้องรุ่นเก่าๆจริง
0: ต่างจริงพวกจะตายไปมาเลยแล้วนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
2: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
2: คร
0: ับ เพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเราในไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาฟื้นขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำ
0: โบ
1: ราณโบราณ
0: ลายเหมือนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกจะมาเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
2: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยวิตองอะไรพูดง่ายเลยละอะไรลุยวิตองนี่อะไรเลยแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
1: เราทำมาก่อนนานแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็น
2: เอกล
0: ัก
2: ษณ์
0: ของเราแล้วไปที่ไหนพระลูกฟูกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสละต่างกัน
1: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
0: คือถ้ามาตั้งเดิมมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
1: เมื่อก่อนมีเท่าไหร่
2: คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
0: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าเก้าตระกูล
1: เลิกหมดแล้ว
0: ตอนนั้นก็เขาเลิกกับแบบตอนนี้
1: เหลือบ้านเดียว
0: บ้านเดียว
2: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
1: บ้านนี้ทีเดียวเลย
2: ทีเดียวเลย
1: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
0: ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
0: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
1: แล้ว

0: ไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
1: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาในสมัยคุณแม่ละ
0: ก็ทำ
1: แล้วก็ใครย้อม
0: แล้วก็สั่งไหมมา
1: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
0: สั่งเป็นไหมดิบมา
1: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มันย้อมเองฟอกเองกรอกเองแล้วก็ออกแบบเองหมดที่นี่หมด
0: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
1: สุดท้ายมันเราต้องทำ
2: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนออกมาเป็นส
1: ื่
2: อเลย
1: อันนี้
2: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้
0: แน่นมากเลย
2: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ีศิลปะจากธรรมชาติหรือศิลปะจากวัสดุที่สามารถหาได้รอบๆตัวเราจอกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 14:00 นค่ะสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ด้านล่างได้เลยพบกับมันเดย์และ
1: ลูกนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะและสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งสีสันผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะอวัยวะในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
0: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะจานสีและผู้กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นครกหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบัฟเฟิลค่ะไปเราไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะ
2: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากระตาเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สม

0: ำปิ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco Smile แบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: ใครที่อยากเป็นสัตวแพทย์นะครับต้องดูคลิปนี้นะครับและใครที่คิดว่าการรักษาสัตว์ใหญ่เหนื่อยยากและใช้แรงเยอะเนี่ยก็ต้องดูคลิปนี้เหมือนกันครับเพราะวันนี้อาชีพนี้ทำอะไรจะพาทุกคนไปรู้จักกับหมอม้าแล้วทุกคนจะมองน้องม้าเปลี่ยนไปครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับพี่หมอทาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับปัจจุบันเป็นหมอม้าหมอรักษาม้านะครับก็คือเป็นสัตวแพทย์นั่นแหละเหมือนที่รักษาสัตว์ทั่วไปแต่ว่าคนไข้ของเราสัตว์ที่เรารักษาก็คือเป็นม้าอย่างเดียวเลยอันนี้ที่ทำอยู
3: ่ทำไมต้องเป็นม้าทำไมถึงไม่เป็นสัตว์ใหญ่ประเภทอื่นหรือทำไมต้องไม่เป็นสัตว์เล็ก
4: ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นหมอม้านะ
3: ตอนนั้นตั้งใจเป็นอะไร
4: คือแค่อยากเป็นสัตวแพทย์เอาเวลาเรียนเขาจะแบ่งประเภทสัตว์ผมมาใช้วิธีตัดช้อย
3: ตัดช้อย
4: คือผมมาคิดว่าผมได้ทุกประเภทแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจบไปทำงานจริงๆอ่ะเราจะทำได้ไหมก็เลยฝึกงานเยอะหน่อยครับก็เริ่มฝึกงานตั้งแต่ปี 2 ปี 3ลองไปฝึกหมูฝึกไก่ฝึกหมาแมวฝึกสัตว์ป่าฝึกทุกอย่างเลยแล้วเราก็จัดลำดับแรงกิ้งอันไหนชอบไม่ชอบสุดท้ายก็มาจบที่เป็นสัตว์ใหญ
3: ่
4: เพราะว่าเราชอบที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นที่ม้าเพราะว่าอยู่กับม้าแล้วเรารู้สึกโอเคที่สุดอ่ะคือมันเหมือนเป็นฟีลลิ่งด้วยแล้วก็ม้าเป็นสัตว์ใหญ่ที่เราสามารถเข้าไปใกล้ชิดได้นึกภาพถ้าเป็นช้างเงี้ยถ้าไม่มีควานเนี่ยเข้าไม่ได้นะ
3: อ๋อเหรอคร
4: ับอันตราย
3: อันตราย
4: นะฮะมันมีงานวิจัยว่าม้าแสดงออกทางสีหน้า
3: จริง
4: เหมือนกับ เหมือนกับที่คนแสดงออกเลยเป็น facial expression ว่าแบบอันเนี้ยโอเคไม่โอเคอันนี้คือเจ็บอันนี้คือไม่พอใจหูไปทางไหนตาเขามองไปทางนั้นแล้วเขาก็จะบอกเลยว่ามี category ชัดเจนว่าแบบนี้คือน่าจะหมายถึงอะไรแล้วพอเราอยู่ใกล้ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้แล้วเอ้ยเขาโอเคเขาไม่โอเคคนจะกลัวว่าไม่รู้มากกว่าแต่ว่าพอเรารู้แล้วว่าต้องสื่อสารยังไงเขากำลังรู้สึกอะไรอ่ะมันก็ง่ายการทำงานของผมอ่ะก็คือด้วยความที่ม้าเป็นสัตว์ใหญ่เนาะ
3: ครับ
4: ผมก็จะทำงานอีกแบบนึงคือเอาตัวเราเนี่ยไปหาม้า
3: อ๋อคือปกติแล้วเวลาคนเลี้ยงสัตว์ก็ต้องเอาสัตว์มาที
4: ่อุ้มมาที่คลินิกอุ้มมาที่โรงพยาบาลแต่ว่าม้าเนี่ยคือตัวใหญ่มากตัวเล็กๆก็ร้อยโลแล้วฮะคือรถขนม้ามาที่อ่ะ2 ตัว 3 ตัวเต็มที่ละแต่ว่าถ้าผมไปเงี้ยแล้วแบบมีคอกม้าเลี้ยงเลย10 ตัว
3: ก็ง่ายกว่า
4: ผมก็ตรวจวันนั้นเลย10 ตัวก็เลยเป็นลักษณะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เป็นโมบายคลินิกบนรถผมก็จะมีโต๊ะที่แบบโต๊ะพับอะฮะไปถึงก็ไปเซตเหมือนเป็นเซตสเตชันอะเป็นห้องตรวจเล็ก
3: ๆ
4: ตรงนั้นแล้วก็อุปกรณ์ลง
3: แล้วอุปกรณ์นะฮะ
4: อุปกรณ์คือผมก็จะเซตอัพขึ้นไปในรถเลยมันจะมีอุปกรณ์เดี๋ยวนี้อุปกรณ์มันมีรุ่นใหม่ๆคือมีโมบายละเอ็กซเรย์นอกสถานที่ได้แล้วก็อันตราซาวก็จะมีแบตเตอรี่เพราะนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างเราเอาออกฟิลได้หมดเลย
3: ก็คือขับไปถึงที่ได้เลยแล้วเวลาไปนี่ไปคนเดียวแล
4: ้
3: ว
4: เวลาไปผมทำงานเนี่ยอย่างที่บอกคือผมเรียนแบบที่อเมริกา
3: ครับ
4: ที่อเมริกาส่วนใหญ่แล้วหมอที่ออกโมบายเนี่ย2 คน 2 คนหมอ1เวทเทค1พูดง่ายเป็นเทคนิคการสัตวแพทย์
3: เทคนิคการสัตวแพทย์ก็เหมือนเทคนิคการแพทย์ที่ดูแลหมอแบบเหมือนในห้องฉุกเฉินที่มีนักพยาบาลมีคนช่วยน
4: ี่
3: ก
4: ็
3: เหม
4: ือ
3: นก
4: ันแต่ว่าของหมอม้าเนี่ยก็จะเป็นหมอ1คนเป็นพยาบาลก็ได้เรียกพยาบาลก็ได้เหมือนกัน
3: ครับ
4: ซึ่งจะฟอร์มทีมกัน2 คนก็คือตอนนี้ผมก็เป็นลักษณะนั้นออกไป2คนเพราะว่าจริงๆแล้วนึกภาพการทำงานเวลาเราออกไปเงี้ยเราตรวจเสร็จปุ๊บเราเจออะไรอ่ะเราต้องรายงานเจ้าของใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: บอกเจ้าของให้ออปชันว่าเราตรวจเจออะไร1 2 3 4 5วิธีการต่อไปในการที่จะวินิจฉัยให้รู้1 2 3 4 5เจ้าของจะตัดสินใจพอเจ้าของตัดสินใจว่าทำอะไรปุ๊บเนี่ยจริงๆระหว่างที่เราคุยกันอ่ะเวทเทคจะรู้แล้วเขาจะเซตอุปกรณ์รอเลยนึกภาพเราไปโรงพยาบาล
3: อ่
4: ะหมอคุยกับเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวทำอันนี้ต่อนะพยาบาลจะมาแล้วเตรียมของวางทุกอย่างหมอเข้ามาจัดการมันทำให้การทำงานมันโฟลว์ขึ้น
3: เร็วขึ้นด้วย
4: เป็นใช่เป็นมืออาชีพมากขึ้น
3: ครับการดูแลสัตว์ใหญ่กับสัตว์เล็กเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะไหมฮะ
4: การดูแลสัตว์ใหญ่ก็ มันก็ยากกว่าของที่ตัวใหญ
3: ่อ่ะ
4: การตรวจมันก็เหนื่อยกว่าเพราะว่าของม้าเนี่ยหลักๆการตรวจก็จะเป็นพวกอาการเจ็บกล้ามเนื้อบางทีเราก็ต้องมีจับยืดนึกออกแบบเราไปกายภาพบำบัดนะฮะ
3: โอ้ต้องทำด้วยเหรอครับสำหรับม้า
4: ของผมทำด้วยยกขาปุ๊บกีบก็จะเป็นจุดที่สัมผัสพื้นใช่ไหม
3: ครับ
4: จะเจ็บได้เยอะมากเราก็ต้องมีอุปกรณ์หนีบกีบเขาเพราะนั้นผมก็ต้องยกขาเขาม้าบางตัวก็ให้ความร่วมมือดียกปุ๊บก็ยืนนิ่งๆให้เราทำบางตัวยกปุ๊บแบบสะบัดหนีเลย ก็จะเหนื่อยกว่าจริงๆแล้วโรคม้าต้องบอกก่อนว่าโรคม้ากับโรคที่เราเจอในคนอ่ะเราสามารถเจอได้หมดเลยนะโรคในสัตว์เช่นมะเร็งเนื้องอกปวดท้องลำไส้บิด
3: เป็นไข้พี่แม่
4: เป็นไข้
3: เป็นได้หมดเหมือนกัน
4: คือจริงๆเป็นทุกอย่างแล้วคนก็จะเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยม้ามันเป็นโรคนี้ได้ด้วยเหรอตอนแบบผมไปตรวจเงี้ย
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นได้การรักษาขึ้นอยู่ว่าเราตรวจว่าเป็นโรคอะไรคือมันต้องเน้นที่การตรวจ
3: ครับ
4: เพราะว่าม้าและสัตว์ทั่วเพศอ่ะเขาพูดไม่ได้มันเหมือนเราต้องเป็นแบบนักสืบอ่ะเราต้องคุยเยอะมากเลยนะเราต้องคุยกับคนเลี้ยงเช่นตัวเนี้ยเราไม่เคยเจอพฤติกรรมปกติเป็นยังไง
3: ต้องถามคนเล
4: ี้ยงใช่พฤติกรรมแล้วพฤติกรรมตอนนี้มันผิดไปจากปกติยังไงเช่นปกติกินเท่านี้แขวนหญ้าไว้มีหญ้าให้1ฟ่อนกินหมดแต่กลายเป็นว่าวันนี้กินไม่หมดปกติอึ5กองช่วงเช้าถึงเที่ยงวันนี้ไม่มีอึเลยสักกองนี่คือผิดปกติแล้ว
3: ผิดปกติแล้ว
4: ใช่ซึ่งเราก็ดูจากม้าดูจากการเลี้ยงดูจากคนเลี้ยงคือมันต้องคุยเยอะมากเพื่อที่เอาข้อมูลมาประกอบกันทุกวันเราจะมีสเกดูอยู่ละว่าเราจะไปไหนบ้าง
3: สมมติไปซะไป1บ้านทําไงต่อฮะ
4: ไป1บ้านปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าม้าที่นี่กี่ตัวเราจะจัดลำดับเลยว่าเคสไหนมาก่อนแบบว่าเคสนี้เร่งด่วนอันนี้ไม่เร่งด่วนเราก็จัด1 2 3 4จัดแรงกิ้งครับเหมือน
3: อย่างเร่งด่วนคือเคสยังไงบ้างครับ
4: เช่นม้าเจ็บหนักเลยยืนแบบลงน้ำหนักไม่ได้
3: ข้อพลิก
4: มีครับ
3: มี
4: ข้อพลิก NC ปวดท้องลงไปดิ้นอ่ะลงไปดิ้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะซึ่งเคสพวกนี้เห็นปุ๊บเราต้องแอคชั่นทันที
3: ก็เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลที่มีแบบว่าฉุกเฉินกับรอได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
4: ับ ไปถึงแล้วก็ไปตรวจเคสก็จัดลำดับตามความสำคัญแบบนั้นเสร็จปุ๊บอุปกรณ์เนี่ยจะใช้อะไรบ้างเราก็เซตเอาลงไปบางตัวอย่างเงี้ยเจ็บขาแล้วเป็นม้ากีฬาเราต้องหาให้เจอว่าเจ็บตรงไหนแล้วการที่จะหาให้เจอว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยอันนี้ใช้เวลาบางตัวของตัวครึ่งวันหรือว่าตรวจเพื่อก่อนซื้อขายเช่นเหมือนท็อปแท็บอยากได้ม้
3: า
4: แล้วอยากได้ม้าเพื่อจะเอาไปขี่เป็นแบบเอาไว้กระโดดอย่างเงี้ยผมก็ต้องตรวจทั้งหมดเลยว่ามีปัญหาอะไรไหมซึ่งผมต้องตรวจละเอียดนะพอถ้าผมพลาดอะไรบางอย่างแล้วท็อปแท็บเอามาขี่กระโดดปุ๊บเจ็บ
3: คุณหมออีก
4: เป็นที่ผมพลาดหรือเปล่ามันก็เลยต้องตรวจละเอียด
3: ถามน้องเรื่องนึงฮะม้าตัวนึงนี้ราคาเท่าไหร่แล้ว
4: ม้าตัวนึงมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลายล้านครับ
3: เป็นล้านเลยนะฮะ
4: ใช่
3: แล้วอย่างในไทยนี่มันตัวแพงเยอะไหมฮะ
4: ตัวแพงๆก็เยอะนะถ้าเป็นม้าแบบม้ากีฬาม้ากระโดดม้าศิลปะที่แบบแข่งศิลปะบังคับม้า
3: ครับ
4: ม้าแข่งความเร็วอย่างเงี้ยก็มี
3: ตัวเป็นล้านเลยอ่ะ
4: 10ล้านก็มีครับ
3: 10ล้าน
4: มี
3: โอ้โ
4: หม้าราคาแพงก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยอมจ่ายไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจ
3: เข้าใจครับ
4: ประมาณนั้นแต่ถ้าเราเขาสามารถทำเรื่องการป้องกันได้คืออันนี้เป็นเอมที่ผมทำคือผม

0: ชอบรักษา
1: แต่ว่าไม่ใช่ไม่รักษานะเป็นหมอต้องรักษาแต่คือผมรู้สึกว่า
2: พยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
1: ใช่การป้องกันมันดีกว่ามันคุ้มกว่าในระยะยาวอายุม้าจะอยู่กับเราได้แบบนานมากถ้าเราป้องกันโรคอย่างถูกต้อง
2: ครับนี่คือเหตุผลที่คุณหมอทำเพจขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
2: เพจชื่อว่าอะไรนะครับ
1: เป็นสุวรรณสิริครับ
2: สุวรรณสิริ
1: ใช่จริงๆจะเป็นมาจากสุวรรณสิริเป็นชื่อบริษัทผมว
2: ่าโอเคครับ
1: แต่ว่าผมก็เล่นคำนิดน
2: ึ
1: งซึ่งเพจผมเนี่ยก็คือพยายามจะให้ความรู้เจ้าของ
2: เกี่ยวกับม้าเท่านั้นใช่ไหมครับ
1: เกี่ยวกับม้าเท่านั้นแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าวันๆนึงที่ผมทำอย่างเงี้ยผมทำอะไรบ้าง
2: แล้วคุณหมอคิดว่าการเป็นสัตวแพทย์ที่ดีเนี่ยคนมีอะไรบ้างครับ
1: ผมว่าคนมีเอมพาธี
2: คนเอมพาธี
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือคนที่เขาจะเข้าใจสัตว์มากที่สุดเห็นใจและรักสัตว์มากที่สุดอ่ะจริงๆแล้วจะเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจ้าของเขาพาหมาพาสุนัขมาหรือว่าพาสัตว์อะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วคือเขาต้องการความช่วยเหลืออธิบายเขาบอกว่าเจออะไรเป็นได้จากอะไร
2: ครับ
1: คือเราเป็นสัตวแพทย์เรารักษาสัตว์สวัสดิภาพสัตว์มันมาระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเจ้าของเขาไม่เข้าใจอ่ะสุดท้ายปุ๊บสวัสดิภาพสัตว์นั้นจะมาไม่ได้เพราะสวัสดิภาพสัตว์ไม่ใช่สิ่งที่สัตวแพทย์ให้ได้เป็นสิ่งที่เจ้าของให้
2: ครับ
1: ถ้าเราเข้าใจเจ้าของเห็นใจเจ้าของว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเราบอกเขาเอาให้ความรู้เขาว่าสวัสดิภาพสัตว์ของสัตว์ตัวนั้นก็จะดีเขาก็จะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนาะเพราะไม่มีเจ้าของคนไหนอยากให้สัตว์เขาป่วย
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วการรักษาสัตว์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรารู้ทุกโรคนะเรียนจบมาเนี่ย
2: ก็ต้องศึกษาต่อ
1: เราต้องศึกษาต่อถ้ารู้ว่าสมมติสัตว์ป่วยเป็นโรคนี
2: ้
1: เราไปศึกษาโรคนี้วันนี้เราได้หนึ่งโรควันต่อๆไปเราทำเหมือนกันทุกวันเลยมันต้องมีวันที่เราเจอโรคซ้ำเราจะอ่านโรคเดิมประมาณแบบ 3-4 รอบแล้วเราก็จะรู้มากขึ้น365วันต่อ1ปีถ้าเราอ่านทุกวันไม่รวมวันทำงาน300วัน300โรคเพราะนั้นปีนึงอ่ะเผลอๆเป็น100โรคที่เราจะแบบมีข้อมูลแน
2: ่
1: น
2: แล้วเราก็จะสามารถรักษา
1: ใช่
2: คือต้องเข้ามาได้
1: ใช่ต้องใช้ความอดทนเยอะมากถ้าคิดว่าที่จบมายากแล้วอ่ะไม่ใช่นะคือพอมาเจอสัตว์เจอเคสจริงๆมันยากกว่าแล้วเราต้องอ่านทุกวันผมอ่านหนังสืออ่ะตอนที่ผมจบมาแล้วผมอ่านเยอะกว่า6ปีที่ผ่านมาเยอะมากเพราะว่ามันเจอเคสแล้วโอ้โหผมแบบเฮ้ยเรารู้นะโรคเนี้ยแต่เราจำในเบื้องลึกไม่ได้แล้วเราก็อยากรู้เราก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านจนกระทั่งวันนึงก็เออพอเจอโรคนี้รู้แหละหรือไม่ชัวร์ปุ๊บเปิดปุ๊บหน้านี้รู้แหละมันก็จะง่ายขึ้นเพราะนั้นต้องมีความอดทนมาก
2: ศึกษาตลอดเวลาด้วย
1: ศึกษาตลอดเวลาครับหยุดเรียนรู้ไม่ได้เลย

บ้านเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขได้ไม่แตกต่างกันขอเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่กันค่ะบ้านคือวิมานของเราคำพูดนี้คงไม่ผิดมากนักนะคะเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังนึงนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่ะทั้งกำลังทรัพย์ของเราความสามารถในการผ่อนชำระใน

0: เรื่องรูปแบบแล้วก็ทำเลบ้านและต้องปรึกษากับคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านนะคะว่าจะซื้อบ้านอย่างไรให้สุขกายและสบายกระเป๋าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจักรวาลจิรพรพานิชหรือว่าพี่เฮงนะคะจะพาเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อบ้านในฝันสวัสดีค่ะพี่เฮงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บุกมาถึงในบ้านเลยบรรยากาศสบายมากร่มรื่นทีเดียวถามก่อนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพี่เฮงแนะนำหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานตกแต่งอินทีเรียพวกตกแต่งโรงแรมออฟฟิศหรือว่าตามคอนโดนี่คือรับทำหมดเลยครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่จบมาเลยฮะ20กว่าปีแล้วครับผม
0: ทำไมถึงเลือกทำด้านนี้อะคะ
1: ก็จบทางด้านนี้มาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างไม้ในด้านการตกแต่งดีไซน์อะไรต่าง
0: ๆตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยากับลูกๆนะคะมีลูกกี่คนแล้ว
1: มีลูกคนเดียวครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: แล้วตอนนี้บริหารจัดการในบ้านยังไงภรรยาทำอาชีพอะไรแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแบ่งกันดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือของทางภรรยาก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำค้าขายเล็กๆน้อยๆในบ้านอะไรขายอาหารนี่ฮะแต่ส่วนผมทำงานประจำก็แยกส่วนกันของเขาให้เขาเก็บของเขาแต่ของผมบริหารงานในบ้านใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายในบ้านพี่เองดูแลใช่ไหมคะภรรยาก็เป็นแม่บ้านบวกกับดูลูกด้วยนะคะหน้าที่ใหญ่เลยด้วยนะคะของคนเป็นแม
1: ่ใหญ่มากเลยครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาออกแบบตกแต่งภายในให้กับโครงการโรงแรมหรือว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาต่างๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในแต่ละโปรเจกต์
1: โครงการหนึ่งก็5-6 เดือนแต่ถ้ายืดเยื้อนี่ก็อาจเป็นปีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เจอปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยไหมคะเล็กใหญ่
1: ใช่ครับมูลค่าของงานฮะ
0: แล้วรายได้เรารับเป็นทางไหนคะเป็นเงินเดือนหรือว่ามีค่าส่วนเพิ่มยังไงบ้าง
1: ส่วนมากจะเป็นเงินเดือ นแล้วก็อาจจะมีรายได้พิเศษบ้างนิดหน่อยเช่นไปคิดราคาหารายได้พิเศษไปมีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของพี่เฮงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลย
1: ช่วงนี้คือเอาใจใส่ลูกนิดนึงก็คือว่าไปรับส่งลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปทำงานครับผม
0: ทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าเลย
0: นะคะทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ก็8โมงถึง5โมงเย็น
0: ก็เป็นออฟฟิศอาวเลย
1: แล้วตอนเย็นก็รับจ็อบมาช่วยภรรยาขายของนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็คือดูแลที่บ้านด้วยนะคะกิจกรรมของครอบครัวของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าวันหยุดก็เช้าอาจจะชวนภรรยาหรือลูกไปปั่นจักรยานนะฮะกลับมาก็รดน้ำต้นไม้เดินเล่นในบ้านอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็หากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำความสะอาดอะไรในบ้านหรือพอว่างเสร็จปุ๊บก็เที่ยวห้าง
0: จะได้ตาแอร์เย็นๆด้วยอากาศร้อนนะคะ
1: ก
0: ็ถือว่ามีกิจกรรมการแบ่งสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวการทำงานแล้วก็ครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวแต่เหลือบไปเห็นตอนกดกิ่งเมื่อกี้นะคะพี่เฮงนี่โหมอเตอร์ไซค์คันเท่เลยฮาร์เลย์ด้วยนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
1: เพื่อนชักจูง
0: นานยังคะ
1: เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนเองครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบิ๊กไบค์ล่ะคะ
1: มันลูกผู้ชายนะความใฝ่ฝันก็อยากจะมีฮาร์เลย์สักคันอายุเยอะกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหว
0: ก็หาความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วนอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะก็มีเรื่องบ้านนี่แหละที่เราต้องคุยกันนะคะบ้านหลังนี้ได้มานานหรือยังคะ
1: ก็ประมาณ3ปีเศษๆ3ปี
0: ก็ถือว่ายังใหม่มากอยู่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหลังนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับด้านในเป็นทาวน์เฮาส์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อยู่กันทั้งครอบครัวเลยทาวน์เฮาส์ก็จะขนาดเล็กลงหน่อย
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: ใช
0: ่แล้วทำไมถึงตัดสินใจขยับขยายล่ะคะ
1: ผ่อนหมดแล้วก็อยากรับภาระเป็นหนี้อีกก็เลยมาซื้อที่บ้านหลังนี้แหละครับ
0: จะได้มีพื้นที่กับลูกๆครอบคร
1: ั
0: วด้วยนะคะถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเลือกที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือเดิมอยู่ทาวน์เฮาส์ในซอยตอนนี้ขยับขยายมาเป็นบ้านเดียวนะคะกลางซอยทำไมถึงเลือกในทำเลเดียวกันแบบนี้ล่ะคะ
1: หนึ่งคือเรื่องการขนย้ายสะดวกไม่ต้องย้ายไกล
0: ใช่เลย
1: สองตรงนี้ก็ทำเลไม่ไกลถนนลงรถเมย์ก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ไกลมาก
0: เดินทางสะดวก
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของราคาเราใช้พิจารณาด้วยหรือเปล่า
1: ราคาก็มีส่วนอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้คือที่ผมซื้อมาราคามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
0: ่คิดนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์มาเป็นบ้านหลังนี
1: ้ถ้าถามจริงไม่ได้วางแผนเลยครับ
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าการเงินผมค่อนข้างที่ว่าจะเป็นสัดส่วนผมจะมีส่วนที่สำหรับใช้อันนี้ส่วนหนึ่งใช้สำหรับอันนี้แล้วก็เงินเก็บสำหรับตัวอนาคตครอบครัว

0: เพราะตอนนั้นเราเอาตัวนี้แหละมาใช้ก็เลยพูดปั๊บก็สามารถที่จะทำได้เลย
1: โอ้น่าสนใจงั้นคุยประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อกี้พี่เฮงบอกแล้วว่าเรื่องของบ้านเนี่ยเราดูแลเองนะคะรายได้หลักน่าจะมาจากพี่เฮงเพราะว่าทำงานประจำมั่นคงด้วยนะคะคำถามคือเวลาเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการแบ่งเก็บยังไงหรือว่าเอาไปต่อยอดเงินในรูปแบบไหนบ้าง
0: ผมใช้ก็ประมาณสัก 30-40%
1: อันนี้คือในครอบครัว
0: ในครอบครัวครับผมแล้วก็มีทำประกันชีวิต
1: ค่ะ
0: ซื้อสลากออมสินบ้างนิดหน่อยเผื่อจะมีโชคโชคครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่เหลือก็ฝากแบงค์ไว้สำหรับผ่อนบ้านเพราะว่าผมจะตั้งไว้ว่าผมผ่อนบ้านน่ะผมจะฝากทิ้งไว้เกินไว้ประมาณ 2-3 เดือนเผื่อเวลาช็อตครับ
1: โอ้โหครบเลย คือมีเงินฉุกเฉินมีการป้องกันความเสี่ยงด้านของประกันชีวิตแล้วก็มีการเก็บออมที่สำคัญใช้น้อยกว่าที่หามาได้เยอะมากนะคะ คือใช้แค่ 30-40% เองเราตอนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนหนี้บ้านหลังเดิมนะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเราคะ
0: มันก็จะประมาณ 40% ครับผ่อนบ้าน 40%
1: ค่ะแต่เป็นหนี้ก้อนเดียวที่เรามีหรือเปล่าหรือมีหนี้อย่างอื่นด้วยคะ
0: หนี้ก้อนเดียวครับ
1: โอ้โหคือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ก่อหนี้อย่างอื่นนอกจากหนี้บ้านนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราปลดหนี้จากบ้านหลังเดิมได้เร็วด้วยนะคะอย่างนี้เวลารายได้จากทางฝั่งภรรยานะคะที่ค้าขายนะคะแล้วก็ทำในบ้านเนี่ยเรามาแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอะคะ
0: ของภรรยาก็คือให้เขาเก็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาให้เขาจัดการของเข
1: า
0: เขาอาจจะมีใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตามนั้นของเขา
1: ดีจังก็คือทำปุ๊บก็เก็บแล้วก็ไปดูแลนะคะที่บ้านด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการจัดสรรปันส่วนของเงินเห็นพี่เองบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตด้วยทำไมเราเลือกที่จะทำประกันชีวิตล่ะคะ
0: มันก็โชคดีอีกอย่างนึงคือพี่สาวเขาเป็นตัวแทนครับผมรายละเอียดของการประกันก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งการครบยอดดิวอะไรเงี้ยก็ได้เงินตามเป้าอะไรประมาณนี้ครับ
1: อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเรามีลูกด้วยหรือเปล่า
0: ลูกก็มีส่วนครับเพราะว่าของลูกนี่พออายุครบก็ทำให้เขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่เป็นเงินสะสมประมาณนั้นนะ
1: เป็นรูปแบบประกันไหนคะ
0: ประกันสะสมเหมือนกันไม่ได้ประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นครับ
1: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
0: ณตอนนี้คือจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เรื่องประกันสังคมมันก็ค่อนข้างรักษาอยู่ในระดับที่โอเคไงผมก็เลยไว้ใจในส่วนตรงนี
1: ้
0: และในส่วนของตัวประกันนี้ก็เน้นประกันชีวิตเพื่อสะสมอย่างเดียว
1: ครับก็คือเรามองว่าประกันสังคมก็มีส่วนดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะพอเกษียณไปก็ได้บำนาญรายเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมาเสริมผ่านประกันชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือภาพของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะคะของพี่เฮงที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีเรื่องราวน่าสนใจกว่านี้อีกเยอะทีเดียวโดยเฉพาะที่มาของบ้านหลังนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถโปะหนี้บ้านได้เร็วมากในเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าจะกี่ปีบ้านนี้3ปีกว่าๆเองเนาะโปะได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่ามีเคล็ดลับอะไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
1: กลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: เซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เกิดในช่วงแรกอะฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลยเพราะว่าตัดต้นตัดดอกครับ
1: ใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอก
0: ครับผมคร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วเราดาวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมถึงสามารถปิดได้เร็วขนาดนี้
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซล
1: จากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะ
0: จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับผม
1: โอ้โหลดไปเป็นล้านเลย
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราบอกว่าอุ้ยขอ
0: เอาไว้ก่อน
1: เวลาก่อน
0: เอาไว้ก่อน4ล้านกว่าเอาไว้ก่อน ครับผม
1: จริงๆมาดูไว้อยู่แล้ว
0: ก็ภรรยาครับส่วนมากจะเป็นภรรยาก็จะอยากจะได
1: ้
0: ผมก็ต้องตามใจเขาประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยาทีนี้เวลาเราตัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวควบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ป
0: ค่อยๆเป็นสเต็ปครับ
1: โอ้เราก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการปิดโครงการแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮะแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อที2หลังอะไรประมาณเนี้ย
1: จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก
0: ครับก็ขอต่อรองราคา
1: ตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อหรือว่าแพลนไว้อยู่แล้ว ล้วว่ายังไงก็ต้องปล่อยเช่า
0: ใช่ก็คือเรามารับหนี้ก้อนใหม่ซึ่งศักยภาพเรายังพอไหวไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างน้อยเงินที่เช่าอ่ะเราก็มาช่วยแบ่งเบาในการค่าใช้จ่ายของเราได้
1: อีกครับก็เลยแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเป็นหนี้ก้อนใหม
0: ่
1: แต่บ้านหลังเดิมก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะพออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหม
0: ส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่างอยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ไม่ได้เบี้ยหัวแตกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินเวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮง
0: อันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐตอนนี้ดอกก็ค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัว
0: ผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรช่วงนั้นแหละฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะมันก็จะไม่บานเหมือนกัน
1: ค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้าน
0: ดาวที่นี่น่าจะประมาณ10% เองมั้งครับเพราะช่วงครับผม
1: ก็คือไม่ได้ดาวเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาศัยโปะเอา
0: ครับ
1: พี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะ
0: ตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างจะเร็ว
1: นั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโหย
0: ก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะ
1: รีบโปะเลย
0: ครับผม
1: ต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะ
0: มันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล้วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนก็คิดว่าถึงระยะหนึ่งก็คงจะเผาแล้วล่ะครับ
1: ก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
0: ก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาสร้างอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาไม่สูงก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่าอีกเหมือนกัน
1: เดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ
0: 5-6%
1: 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม
0: ่
1: เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบคอนโดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ต่างกันไหมคะแนวราบกับแนวสูง
0: ต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้ประมาณนั้นนะครับ
1: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะ
0: ก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะคร
1: ับ กินเที่ยวบ้างภาษาวัยรุ่นไทยอย่างน
0: ี
1: ้แล้วตอนนี้
0: ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบาลง
1: ก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วย
0: ครับ
1: ระวังแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะ
0: ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับ
1: แปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่ปล่อยเช่าได้ยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้าง
0: เสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับ
1: อ๋อทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับเวลาเราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะ
0: การดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จักเก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วนหนึ่งเก็บออมส่วนหนึ่งสุขภาพส่วนหนึ่งคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้านเป็นของตัวเองครับครับ
1: ย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะหนึ่งก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บานปลายสุดท้ายนะคะถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็จะกลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว 5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเหนือกว่านั้นคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจำที่เราจะมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำนะคะว่าเราเองมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยควรวางแผนการเงินอย่างไรจะได้มีบ้านในฝันของตนเองโดยไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์ของเรามากจนเกินไปค่ะ
3: ซื้อบ้านอย่างไรให้มีความสุขเป็นเรื่องนึงที่มนุษย์เราต้องค่อยๆ คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าการซื้อแล้วเราก็ต้องผ่อนไประยะเวลายาวนานจึงทำให้เราต้องคิดค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าจะเลือกบ้านเนี่ยลำดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับความต้องการของเราคำว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีใครบ้างที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ด้วยเหล่านั้นเนี่ยเช่นอาจจะต้องมีลูกลูกจะต้องเรียนโรงเรียนไกลบ้านดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรหรือถ้าหากในครอบครัวของคุณนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าทำเลนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันก่อนว่าทำเลอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขนาดของบ้านรูปแบบของบ้านคุณจะเลือกบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะ100ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่50ตารางวาหรือคุณอาจจะเลือกเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่ใกล้เมืองหน่อยเพราะว่าการจราจรทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทค่อนข้างสำคัญการตัดสินใจเลือกทำเลของบ้านว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงไหนห่างจากที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับในสมัยนี้เราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอนโดมิเนียมมากขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการซื้อครั้งที่สองหรือครั้งที่สามด้วยก็ได้หรือเป็นบ้านหลังที่สองหรือหลังที่สามดังนั้นเลือกให้ตรงใจกับที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเราลองมาดูงบประมาณก่อนงบประมาณแปลว่าสิ่งไม่ใช่แค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าการตกแต่งด้วยงบประมาณนั้นเนี่ยบ้านราคาหลายๆล้านเราก็ต้องมาคำนวณเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้สักเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทนะครับเราอาจจะสามารถเลือกบ้านขนาดที่มีมูลค่าถึง 4-5 ล้านบาทได้แต่ไงก็ตามนะครับการผ่อนกับเรื่องของมูลค่าของบ้านเนี่ยก็ขึ้นลงไปตามภาวะของดอกเบี้ยอันนี้เราสามารถลองปรึกษานะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะปรึกษาทางธนาคารพาณิชย์ที่เราสนใจต้องการได้เมื่อเราได้ขนาดบ้านละการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณ 40% สำหรับการตกแต่งดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่พออยู่ได้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะสัก 15-20% ของราคาบ้านนั่นก็คือมูลค่าเบื้องต้นที่เราจะประมาณการนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับคุณก็เริ่มเลือกแล้วครับว่าจะหาทำเลที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีหมู่บ้านไหนบ้างในเส้นทางนั้นคุณลองไปสำรวจก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณไปสำรวจเพราะคุณว่างมันก็อาจจะว่างๆแต่ว่าคุณควรจะลองไปดูพื้นที่จริงๆว่าในวันธรรมดานะครับเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าอยู่อย่างที่คาดหวังได้ไหมการจราจรติดขัดของกินหายากหรือง่ายมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าถ้ามันตรงกับความต้องการของคุณนะครับคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการทำเลหรือบ้านหลังไหนนะครับลองลิสต์ไว้สัก 2-3 หลังแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านสังคมที่อยู่โดยรอบรวมถึงถ้าคุณเลือกซื้อคอนโดมิเนียมก็ต้องเลือกถึงนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่านิติบุคคลมีบทบาทมากเวลาที่คุณอยู่คอนโดมิเนียมความที่มันเล็กและอยู่ใกล้กันหลายครั้งลูกบ้านทะเลาะกันดังนั้นกฎระเบียบนิติบุคคลแต่ละแห่งก็อาจจะเอื้อกับการดำรงชีวิตของคุณที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ต้องเลือกปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับคราวนี้สมมติว่าได้บ้านละเราก็ต้องวางแผนแล้วล่ะว่า เราคงจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับการกู้เงิน 100% ก็ได้นะครับสำหรับราคาบ้านแต่ผมแนะนำว่าเราควรจะมีการออมล่วงหน้าก่อนสำหรับเงินดาวรวมถึงเงินตกแต่งบางส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยไปนั่งคุยกับทางธนาคารว่าถ้าอย่างเราจะไปกู้เงินเนี่ยนะครับเอกสารที่เป็นแสดงถึงฐานะรายได้นะครับรวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยธนาคารอยากจะรู้ว่าเรามีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากแหล่งใดบ้างก็เอาไปคุยกับทาง

0: ของแบงก์เขาจะประเมินเบื้องต้นให้เราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับจะสามารถกู้ซื้อบ้านในระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องเลือกต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะอนุมัติสินเชื่อนะครับสินเชื่อที่ท่านจะได้อนุมัตินั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะผ่อนชำระแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะชำระเป็นงวดถูกไหมครับงวดละเท่ากันแบบนี้เราเรียกว่าแบบ amortization ซึ่งมักจะเป็นแบบที่มีการกู้ยืมเงินโดยปกติโดยทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเลือกบางเทคนิคเช่นนะครับเราอาจจะเลือกว่าเราผ่อนในลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผ่อนแบบบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือในช่วงแรกเราอาจจะผ่อนจำนวนเงินน้อยต่อเดือนก่อนเมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินผ่อนขึ้นไปการทำแบบนี้ข้อดีคือจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมดได้เร็วหมายถึงเงินกู้ครับจะหมดได้เร็วขึ้นและบ้านเป็นของเราได้เร็วขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคในเบื้องต้นที่เราสามารถจัดการได้จากนั้นการเลือกดอกเบี้ยโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเนี่ยเยอะมากๆยืนยันนะครับว่าการเลือกบางครั้งเราต้องทำ Excel เปรียบเทียบ10หรือ20โปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเพื่อเลือกว่าดอกเบี้ยแบบไหนดีที่สุดเพราะแต่ละแบงก์ก็มักจะเช่นฟิกซ์ในช่วงปีที่1หรืออาจจะฟิกซ์2ปีแรกนะครับจากนั้นก็ปล่อยลอยตัวการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปรียบเทียบดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยปั๊บนะครับเลือกวิธีการกู้แล้วนะครับเมื่อเราไปทำสัญญากับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้บ้านหลังนั้นเข้ามาเป็นของเราอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราซื้อบ้านได้อย่างที่อยากจะได้แล้วและเริ่มผ่อนแล้วนะครับการผ่อนที่ดีมีประวัติการชำระที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสนะครับในการที่จะกู้เงินต่อเติมนะครับหรือกู้เงินตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังนั้นหลายครั้งนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวในการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยต้องมีวินัยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับว่าเวลาเราผ่อนชำระพยายามผ่อนให้ตรงเวลาส่วนเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วก็คือเนื่องจากบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกการเพิ่มจำนวนเงินผ่อนนะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณมีโอกาสเช่นมีรายได้พิเศษจากโบนัสนะครับปีนี้มีโบนัสมาหรือถ้าคุณค้าขายวันนี้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปตัดยอดนะครับของเงินกู้เพราะการตัดยอดเนี่ยมันจะไปจะตัดยอดเงินต้นนะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นคงเหลืออยู่แล้วดังนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้แค่อยู่อาศัยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นทำเลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะต้องเลือกกันมากอยู่พอสมควรบางทำเลเนี่ยราคาแพงจริงแต่ราคาบ้านถ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวเช่น5ปี10ปีแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายงานหรือลูกโตและเปลี่ยนทำเลที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะได้สามารถขายบ้านได้ในราคาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมที่เราซื้อมาในตอนแรกก็จะเป็นผลดีช่วยในทำให้เราในการวางแผนการเงินไปด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่หรือแม้แต่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่พี่เฮงทำเราทำได้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายใครก็ทำได้คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามเงินทองต้องวางแผนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และ

0: เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: รู้หรือไม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่9มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่

0: เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
1: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็นอุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกช่องเลยนะครับเป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึกอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นนึงคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็น technical term เขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะ กลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดหรืออยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อ2-3 เดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้ง2 ท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2 วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโลกลั่นที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีบาร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1/4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะเอ็กซิสมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ช่วงล่างๆเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับจะเอ็กซิสเชิญไหมครับ
3: ครับได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเอาไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
2: NPG หรือ LPG อย่างน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350 องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยคราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า BTOHC นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์มีองค์ประกอบกรรมฐานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกคายเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีทั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดหนึ่งว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
2: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
3: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16 ตัวถึง60 ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3 ตัว
2: หรือ3 ตัว
3: ครับ
2: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้น
3: ครับ
2: นะฮะอ
4: ๋อไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิด จมูกไป

0: ให้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ําเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสําหรับประชาชนครับ
1: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะฮะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระคายเคืองระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกรรมฐานนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ในระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
2: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับcatalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
3: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าเขากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะฮะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่ IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาแนปท่านี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกันนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2 หลังจากนั้นพอกั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกั่นโรงกั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกั่นที่เราเรียกว่าการกั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอั่งไว้มันนี่คือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับการลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกันให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็อยู่ข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆนะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิง

0: ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่า residue นะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนั้นอาจจะเรียก gas oil นะครับหรืออาจจะเรียก fuel oil นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาต่อยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเคมีโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลีนก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัวby product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพ็อปพิลีนพ็อปพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเคนพ็อปพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้ผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพ็อปพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตัวนั้นแหละพอลิพัพพลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas Oil Hydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไฮโดรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC unit ก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาร์เป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับวันนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะ
1: เพราะตันมันอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติครับ
1: ต้องมียามากด
0: อ๋อไม่ต้องครับพรุ่งนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อยฮะ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
1: แล้วก็มีแสงแดง
0: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมบางทีพวกนี้คอนติเนียสมันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
1: ่
0: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่อุตสาหกรรมจะรู้ว่าเวลาby product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมุติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดการ์ดเข้ามาฟีดการ์ดก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกมั้ยครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมุติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
1: ฉันก็ต้องเผาทิ้ง
0: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนไหมครับไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู
1: ่เวลาที่ของ กลั่นพวกนั้น
0: นะนั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารปล่อยเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะเพราะไม่รู้จะทำไงฮะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี
1: ้อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เพื่อการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงฮะไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
0: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรสซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเจอร์ของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมย์ที่ไม่ได้เป็นรถเมย์เขาเรียกแอร์นั่งสักปั๊บหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางสังคมทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบๆข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยเป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็นcore businessของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีอยู่กันอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับและถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆท่านกิตติกรก่อนก็ได้ครับ
0: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมองสามมุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่สองตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆ2อย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตราพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเป็นแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพอพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากเนปธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกั่นน้ำมันมาแคร็กแคร็กก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพอพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพอพิลีนก็เรียกว่าอะโลเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ย60วันถึง90วันนะพอพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อกไปเนี่ยหมายความว่าพอพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
1: เราจะ
0: มีกระทบแน่นอนก็คือว่าพอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
1: หรือราคาก็สูงขึ้น
0: ใช่ครับพอนำเข้าพอพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วก็ปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพอพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพอพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกพอพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
1: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
0: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี้ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ200,000ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดนะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางกับเกราะนำเข้าอย่างเดียวนะ BST พอนำเข้าปุ๊บ price หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพอพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี้
1: แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
0: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพอพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาก็ต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่2มิติที่2ก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็ว นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
1: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
0: จันเหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆฮะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนฮะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือทางมอเตอร์ไซค์และระยะยาวเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะอย่างนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัฟเฟอร์ดาวไซด์ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการขมเหลาหรืออะไรก็ได้ครับ
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำก็จริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชุบน้ำอย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: เอาผ้าชุบน้ำชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับ
1: อ๋อ
2: นะครับเพราะนั้นโมเลกุล
1: ชุบน้ำแหละอาจารย์ชุบน้ำ
2: แล้วก็ปิดเพราะนั้นก็
1: ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คืออาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตัวกรอง
2: มีตัวกรองอย่าง
1: นี้ตัวกรอง
2: ครับ
1: ซึ่งข่าวในช่วงแรกๆในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีติดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
2: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างเข้าไปดูแล
3: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศคราวนี้ในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
4: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับภาวะฝนกรดเองเนี่ยมันก็ไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจใ

0: อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลิพรอพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพรอพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดพอตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
1: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงไหมฮะ
2: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาให้ปีมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
1: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
2: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอ่ะ
1: ครับ
2: บึ้มไป
1: แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
2: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
1: ครับ
2: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาตรพุทธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOXซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูครับให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถามน็อกซ็อกก็งงอะซ็อกเซิร์กอะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะแล้วก็จะมีอะลามเตือนแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์ขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
2: ใช่ครับว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRP ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอูเบกเนี่ยอูเบกกรุ๊ปเครืออูเบกกรุ๊ปก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตรพุทธเลย
1: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็

0: มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
1: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นเหมือนมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
2: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจาก IRPC มากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้มันจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มันกระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพทนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุ่นตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249เข้าไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันคุยเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นๆแสนๆลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
0: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถ
2: เชื่อว่าเขา
0: แฮนเดิลได
2: ้
0: ใช่ไหมครับ
2: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวเมืองคือจริงๆมันผมเชื่อว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันมีการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วนั้นลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะพบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมต อบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และอยากรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักนึงเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำอย่างไรแค่นั้นเอง
4: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะสายคาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์022015071และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลัดซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้

0: 1355
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
0: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานปัตตคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับปัตตคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
1: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
0: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับเมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนท้ายคือขนุน

0: อันต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแลมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมากข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ต่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกิริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

เมื่อกวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าว

0: ร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

รรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระบาดหลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคน

ไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศิลวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3อยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4 อย่างนี้ได้พร้อมกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดี

ีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่2ต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ย

จริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: น่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปี1เนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับ

0: เรื่องที่เรียนตอนปีหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
1: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนี่จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์นะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุด

0: มุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
1: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้อง
2: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี
3: สำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ่มันนอกโลก
1: พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียวอ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกะครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูตัวอย่างทำนี่
1: เด็กโขเกี้ยวโขเกี้ยว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โขเกี้ยวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม
2: ่ฟ้าน่ะรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าน
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กตุ๊กเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโขเกียวผมชอบกินแบบนี้ต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาแล้วเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20บาท
1: ถูกมากมากครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: 3กระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดนึงครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้หน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ

0: นี่หน่อไม้ป่า
1: หน่อไม้ป่า
0: อย่างนี้อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
1: ่20บาท
0: ที่แวะน่ะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
1: อันนี้ไข่เน่า
0: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
1: กินเป็น
0: ผมกินไม่เป็นน่ะ
1: เป็นกินได้อร่อย
0: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าครับแม
1: ่อร่อย
0: ดึงกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: ราคา10บาท
0: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ลองดูสิอร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่านี่เขาชอบกิน
0: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
1: อร่อยดี
0: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
1: า
0: ะ
1: กินแปลก
0: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
1: ไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่าเลย
1: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
1: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โอ้มีข้าวแกงด้วย
1: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
0: ลู่คืออะไรครับแม่
1: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหม
1: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
1: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
1: ทุกอย่างของเมืองเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรา
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อ
0: ัน
1: นี้พุทรา
0: ตายแล
1: ้ว
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: ห่อละ10บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: มะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
1: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็ได้
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
1: ข้าวเกี๊ยวว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10บาท
0: งงคุณสุขไทยกินหวานขนาดข้าวเกี๊ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: สายหวานด้วย
0: สายหวานนะครับคนสุขไทยสายหวานเหรอแม่
1: ใช
0: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: โอ้อันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละแต่

0: เขาเรียกลูกตุย
1: อ
0: ยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต่า
1: ไข่เต่า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต่าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
1: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอัน
0: นี้ก็นี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเชื่อมอ่ะเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมันมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้อร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
0: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำแม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เอาแห้งสุโขท
0: ั
1: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กดาบผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต
0: ่
1: ฮะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: กาดสับค่ะ
0: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอะเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวเจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวเจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค
0: ่ะอ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
3: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ

0: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
1: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะเขามาถึงก็จะมากราบ
0: ไหว้ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
1: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
0: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
1: ใช่
0: อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งไหมเดี๋ยวผมขับให้
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
0: แม่ไว้ใจผมเหรอ
1: ไม
0: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้อ อันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
1: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
0: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
1: ใช
0: ่โอ้สวยมาก
2: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
0: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
1: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
1: ี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
1: เป็นแบบส
0: ุ
1: โขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
1: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่โอ้ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
1: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
1: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
2: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
3: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
3: จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
3: จ้า
0: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ทำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
3: แกงไข่น้ำ
0: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลากุ๊บกุ๊บแต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
3: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
3: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
3: พริก
0: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อน
3: จ
0: ้
3: า
0: พอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
3: ไม่ทำอ่ะ
0: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเน
3: า
0: ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม
3: ่
0: คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่
3: จ
0: ้
3: ะ
0: ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันทำอะไรให้ชิมครับ
3: ก็จะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
3: อ
0: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิอ้าวเงียบ ต่อ มีก็มีไม่

0: ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
1: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
1: ่กระเสือเสือเสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
1: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
1: ไม่ใช่นี่เสือเสือเสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสือแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
1: ก็เสือไปไกลไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
1: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
1: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
1: ไปคล้ายกัน
0: ก็ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้ประเพณีเรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
1: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
0: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
1: ได
0: ้โอเคว้าโอ้อร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
1: จ
0: ้ะโอ้หยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมกันมาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
1: ้เสืออ
0: ันนี้อันนี
1: ้เสืออ
0: ันนี
1: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
1: ก็ภาษาพ่อขุนนะ
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเขาจริงๆแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิด

0: ไปครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: แม่คิดแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียคุณผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่แล้วเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวเนี่ยแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม
1: ่เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ห็ดหอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดท็อปด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดท็อปจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดไม่ใช่เฉพาะเห็ดท็อปถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นมันแพงกว่าเห็ดท็อปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่

่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬา

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬาสปีดสแต็กครับหรือเรียกว่าสปอร์ตสแต็กกิ้งครับผม
0: เอาจริงๆผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: พอดูหนังเรื่อง Fast and Furious ครับคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอ้ตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกันเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี่จะออกแนวแบบฟิสิคอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาด้วย
1: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาไงครับต้องเริ่มเล่น

0: จะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3
1: ครับ
0: จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได้มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มัน
1: คร
0: ับ แล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ลองเลยครับ
1: ได้ครับ
0: ถนัดมือไหนครับ
1: ถนัดมือนี้มือขวาม
0: ือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
1: ถูกป่ะครับ
0: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่
0: อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
1: อ๋อ
0: สไลด
1: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าถ้ามันชินกับมาโซ่กับเมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงเอิ่ง
0: จะถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําน้ําตาลเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเดี๋ยวตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
1: ม
0: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
1: ้ครับ
0: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองซ้ายมันก็เรียกว่า363
1: ลองดูไม่ต้องจับเวลา1

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็คเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3-3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซเคิลใช
0: ่ไหมใช่ครับเล่นไซเคิล
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นอะ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชาโฟเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบายมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้เหรอครับเมื่อกี
1: ้อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่

0: ที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของ stack ว่าจริงๆแล้ว stack เนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดียวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
1: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
0: โอเคครับ
1: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
0: ได้ครับการเล่นแตก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
1: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
0: โอเคเอาใหม่ไหม
1: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
0: โอเคครับ
1: หกวิ
0: 6.889ถือว่ายังไม่ผ่าน
1: ยังไม่ผ่าน
0: ครับก็ไม่น่า
1: เหลือแค่หนึ่งวิ
0: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
1: เป็นยังหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
0: ๆโอเค
1: ใช่ครับ
0: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
1: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
0: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จุด 340ครับ
1: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า333
0: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1 วิ
1: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขา
0: ไปได้ครับ
1: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
0: 363ได้ครับ
1: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
0: ครบโล
1: ครบโล
0: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: ต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: เดี๋ยวตอนเก็บอะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะที่เราชอบจับด้านบนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นหล่นยากขึ้น
3: โอเคคร
2: ับครับลองไปดู
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่หน่อยเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบ
0: ไซโคใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลได้เลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะมูฟขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อ่ะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเริ่มตั้งแต
0: ่เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปึ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิม V คว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี
0: ้ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี้ครับโอ้โ
1: หเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร่
0: ประมาณ17 18วีก็ถือว่ารู้ถือว่ารู้เลย
1: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
1: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย
0: ไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
0: แบบไซโค
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูไหม
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวของผมที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเนี่ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆมันก็เร็วได้มากหรอกนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโปรแกรมที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีม
2: แบบถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเง
0: ี้ยเปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีการพลาดหรือกันถ้าใครแบบสติหลุด
1: จริงๆเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ำตาเหมือนกันเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแตกส่วนใหญ่ก็จะ
4: แบ
1: บ emotion ใช
0: ่ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีเค้ายังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็น New Stacker ครับ Gold Rate ของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแตกไปใน
0: ท
1: ุกที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
0: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได
1: ้ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแตกขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นอยากเล่นสแตกด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได
0: ้สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแตกมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได
1: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
0: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ ไปได้ไกลจริงๆวันนี้ผมโดนตกนะ
1: โดนตกเลย
0: เออถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับวันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแดงหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายคมไหมคม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือคมหรือไม่คม
3: ไม่คมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเดี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะนี่เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำ

0: ภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่ะไก่เมืองเนาะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดกินสดๆได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่นึกว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เนาะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคก่อนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะแ
0: ต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมารวมกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุดๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
1: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
2: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
0: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
1: ชิมดูค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมาก
2: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ่อยจานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ็นไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: หลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: เนื้อไทยต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอ่ะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอลำบากเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังพักเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในทัพอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
3: be eating,
7: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกในการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งอันที่สองเตรียมพืชอย่างไรสองสามเนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้เป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: ตรงนี้ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาสักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ยทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่
0: คร
2: ับ
0: ใ
2: ช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างน
1: ี้
0: ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ใน

0: รูปของบ้านเรือนเสาเรือน
1: เสาเรือนใช่
0: ครับ
1: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
2: นะ
1: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
1: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
1: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
1: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
1: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
1: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
1: ครับ
0: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
1: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช
1: ่ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
1: นะครับ
0: สุดยอดเลยแต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
2: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
1: ครับ
0: แล้วก็คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
1: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
1: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
1: ครับ
0: อ๋อทำ
2: มันจะได้ร้อนมันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
1: ยังครับ
0: ยังนะ
1: ยังเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
1: ก็
0: ลำต้น
1: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับเด
0: ี๋
1: ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช
1: ่
0: ไหมพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบลออย่างนี้เลยเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่เริ่มแล
0: ้
2: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์ว่าบึ๊บ
2: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเก
0: ิ
2: ด
1: ความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
1: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
2: ถ้า
1: หนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
1: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มีจิ้
0: มคานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
2: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเนยไม
2: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเนาะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตก

0: แต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเก้าอี้ญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซส์งานนี่สบายแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวางเลย

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค่ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเราก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกันเพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเค
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผม
0: เชิญครับ
3: เชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงคร
3: ับ
0: พ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนต
0: ั
3: วก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้จะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพวกพอตัดพวกอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: รามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนทีนี้เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็
0: จ
3: ะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่ากันแล้วแต่นะว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: ไว้อีก2วันก็มาปรับเป็น
1: 60
3: อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ๆตกใจอ
3: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอ
3: คร
0: ับ เพราะว
3: ่
0: าทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลยครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ปุ๊บๆนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้
1: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
4: มัน
0: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
4: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาแบบน
0: ี้
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง ันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ใช่
0: นะฮะเจียนให้มัน
1: เรียกตะไบ
4: ให้สวยงาม
0: เออ
1: มันมีความ

0: ันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
1: นิดมันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
0: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
0: ้ค่ะ
2: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกะพี้ขาวหรือว่า
1: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
2: ้คร
1: ับผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
2: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอ
1: ิน
2: ฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
2: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
2: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย 50-100 ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
0: ค่ะ
2: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกะพี้สีขาว
1: ตัวขาว
2: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกะพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
0: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
0: ใช่ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
2: ๋
0: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
2: ่
0: ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
0: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
0: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
0: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลอาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที
0: ่
1: มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
0: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับเพราะยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
0: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้
3: วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มซุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
1: นี
4: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
1: ้เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี

0: พี่ไอคะตำแหน่ง QA Engineer เนี่ยคืออะไร
1: ตำแหน่ง QA Engineer ก็คือคนที่ตรวจสอบคุณภาพของ product ที่เราจะเอาออกไปก่อนให้ลูกค้าใช้พวกแอปหรือว่าเว็บ Agoda อะไรอย่างนี้ที่เราใช้กันทุกวันรู้ไหมว่าถ้าสมมติบางทีมันช้าหรือมันเร็วอะไรเงี้ย QA ก็ต้องเป็นคนดูเหมือนกันถ้ามันช้าก็คือบางทีมันก็อาจจะมีปัญหายกตัวอย่างเว็บ Agoda เคยเห็นหน้าเสิร์ชใช่ไหมหน้าที่แบบไว้เสิร์ชโรงแรมสมมติว่าเราดูแลหน้านี้ถามว่าน้องโซดาต้องรู้ไหมว่าข้างหลัง

0: มันต่อกับอะไรทำงานยังไงบ้างคือถ้าไม่รู้เวลาเราแก้ระบบเราจะไม่รู้เลยว่ามันกระทบกับอะไรแล้วมันพังจากตรงไหนเพราะฉะนั้น QA อ่ะต้องมีความรู้นะตรงนี้เยอะมากเพื่อแบบเป็น input ให้กับทีมและเป็นคนช่วย ensure quality ในมุมตั้งแต่ process ตอนทำงานแรกๆเลย
1: พี่ไอคะ QA กับ tester เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้าง
0: tester คือเขาจะโฟกัสในการลดจำนวนของบั๊กแล้ว tester เวลา test เขาก็จะพยายามหาบั๊กให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแบบให้เดฟกลับไปแก้บั๊กในส่วนของ QA อ่ะอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดบั๊กตั้งแต่เฟสเริ่มต้นของการ developer QA คือคนที่ improve quality ทั้งทีมแล้วก็ product
1: แต่ละวันเนี่ย QA จะต้องทำอะไรบ้าง
0: เราจะเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำ daily stand up daily stand up คืออะไรก็คือการที่เรามาอัปเดตงานกันในทีมทุกเช้าคือเราจะอัปเดตว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างวันนี้เราจะทำอะไรเราเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าการที่เราบอกว่าเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยคนในทีมเขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งนี้เราติดอยู่มันมีไปเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่อีกคนนึงทำอยู่หรือเปล่าเขาจะได้สปีดอัพเร่งทำงานในส่วนนั้นเพื่อไม่ให้บล็อกงานของอีกคนนึงอย่างพี่เป็น QA พี่ก็จะรู้ว่างานไหน developer เขาทำเสร็จแล้วบ้างแล้วพี่จะได้หยิบงานนี้มาเทสจัดลำดับความสำคัญว่าฟีเจอร์ไหนควรจะหยิบมาเทสก่อน
1: ค่ะแล้วเวลาทำ daily stand up meeting อย่างเงี้ยต้องเข้าทุกคนในทีมเลยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะคือทุกคนในทีมอย่างทีมสกรัมพี่อ่ะก็จะมี QAมี developer มี dev manager แล้วก็มี PO ทุกคนเข้าหมดอย่าง PO เขาเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าฟีเจอร์ที่เขาอยากได้ในสปรินต์เนี้ยเขาจะได้เมื่อไหร่เขาโปรเกรสงานมันดีไหม dev manager เขาก็เข้ามามอนิเตอร์เข้ามาดูว่า developer ของเขาทุกคนอะทำงานด้วยสปีดที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเขาติดอยู่ที่งานเนี้ยนานเกินไปไหมเขาต้องเป็นคนดู
1: ว่ามีทักษะไหนที่สำคัญบ้างในการเป็น QA ค่ะ
0: อย่างแรกเลยเป็น QA ต้องมีความรอบคอบมากเพราะเราเป็นคนที่ sign off feature ให้ออกไปให้ user ใช้ได้ถ้าเราไม่รอบคอบเนี่ยแล้วใครมันจะรอบคอบถูกไหมอย่าง developer อ่ะเขาจะโฟกัสที่ว่าเขาเขียนฟีเจอร์ได้ตรงตาม requirement แล้วแต่บางทีอ่ะมันจะมีเคสที่บางทีเราก็อาจจะนึกไม่ถึงเดฟก็อาจจะนึกไม่ถึงแต่เราต้องลองคิดว่ารูช่องโหว่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกปิดหมดนะถ้าเรารอบคอบเนี่ยquality ของ product ที่ออกไปให้ user ใช้อ่ะมันก็จะปิดแกปได้ทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ impact analysis ก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบเมื่อเรารู้ product knowledge แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบส่วนไหนและยิ่งเราทำในบริษัทใหญ่อย่างที่พี่ทำอยู่คือ Agoda มันมีระบบมากมายการที่เราแก้อะไรนิดนึงอาจจะเป็นแค่ one line of code เลยที่เดฟแก้แต่มันอาจจะไปกระทบให้ฟีเจอร์อื่นหรือแอปอื่นพังคือเราต้องมองภาพให้ออกมองภาพกว้างให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่กระทบกับคนอื่นจริงๆ QA คือเป็นเหมือนคนกลางที่จะต้องรู้ businessเราก็รู้เทคนิคอลส่วนหนึ่งพอเราคอมไบน์สองอย่างนี้ด้วยกันอ่ะมันเป็นแวลูของ QA เราจะรู้อินโฟเมชันทั้งบิสเนสและเทคนิคอลเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดวิเคราะห์ว่าผลกระทบของระบบเนี่ยสิ่งที่บิสเนสต้องการกับสิ่งที่เทคนิคอลเขาจะทำอ่ะมันเมคเซนส์ไหมมันคอมไบน์ด้วยกันได้ไหมเรื่องคุณภาพก็เหมือนกันพี่เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าบางทีที่แอปทำออกมาแบบไม่มีคุณภาพเนี่ยมันน่าหงุดหงิดมากใช่ไหมแบบสมมติเราจ่ายเงินอ้าวเงินเราหายไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยคือเราก็จะโกรธนั่นคืออย่างนึงที่แบบมันทำให้พี่แบบมีอิมเพรสชันในการอยากเป็น QA ที่ดีการทำงานเนี่ยมันมีประกอบด้วยหลายฝ่ายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ลองพาไปรู้จักรุ่นพี่ ICT มั้ยให้โดนที่ทำงานที่ Agoda ดีกว่า
1: ค่ะพี่แบมคะanalyst ฝ่าย product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะแล้วตอนที่พี่แบมเรียน ICT มหิดลเนี่ยพี่แบมเรียน track อะไรมาถึงมาเป็น analyst พี่ต้นคะตำแหน่ง software engineer เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างพี่ต้นเรียน track อะไรมาเหรอคะทำไมถึงอยากมาเป็น software engineer แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างมั้ยคะ

รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ครับผมหมออ้อยนะครับ
1: และนี่ก็คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักและน่าตื่นเต้นมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับรายการนี้รับรองฟังไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรที่ยากๆเนี่ยผมหมออ้อยจะแปลให้น้องๆฟังให้เข้าใจเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องนึงไปรู้จักกับเรื่องนึงแต่อันดับแรกเนี่ยจะต้องถามน้องคนดีก่อนว่าน้องคนดีเคยเห็นสุนัขที่เดินเจ็บขามั้ยขาเจ็บๆอ่ะ
1: หนูเคยเห็นค่ะบางตัวก็เดินกระเพกหรือบางตัวก็ไม่มีขาหลังข้างหนึ่งข้างอ
0: ่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขที่เจ็บขาหรือว่าสุนัขที่บาดเจ็บจะโดนอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะเกิดจากภาวะที่เขาแก่ตัวลงแต่ว่าน้องคนดีต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยนะสิเด็กขนาดนี้เนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดได้หรือ
1: พร้อมแล้วค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะงั้นพาหนูไปเลยค่ะไปเลย
0: โอเคพร้อมแน่ใจนะ
1: พร้อมแน่ใจค่ะ
0: ไม่กลัวนะ
1: ไม่กลัวค่ะ
0: โอเคไปครับ
1: ไปกันเลยค่ะหมออ้อย
0: น้องคนดีครับนี่อาจารย์พิมพ์พลนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีนะครับที่วันนี้อยากจะมาดูว่า
2: ค
0: ุณหมอจะทำอะไรอาจารย์จะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ
2: วันนี้ก็จะมีผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกขานะครับก็เป็นสุนัขที่ถูกรถชนมาเพราะฉะนั้นวันนี้การผ่าตัดอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บมาระยะนึงพอสมควรแล้วแล้วก็การหักของเขามันก็จะมีหักที่มีเหมือนมีชิ้นแตก
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการทำก็อาจจะลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
0: น้องเรียนไหมครับว่ากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยปกติมันควรจะต้องเป็นท่อนเดียวกันแต่ว่ามันหักออกจากกันใช่คราวนี้คุณหมอก็คือจะต้องทำซ่อมแซมเอากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยมาติดกันโดยการใช้เหล็กนะครับมาเชื่อมไว้ตรงนี้นะก็คือเป็นการซ่อมกระดูกนั่นแหละง่ายๆนะครับนี่นั่นแหละดังนั้นคุณหมอก็จะให้ยาสลบเข้าเส้นเลือด
1: ตาเริ่มปลือ
0: แล้วตาเริ่มปลือแล
1: ้วตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บแทนน้องหมาว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงกำลังงงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกตอนนี้เขาสลบแล้วนะเวลาเราผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่โกนขนเวลาเราผ่าเข้าไปก็จะสกปรกจะต้องโกนขนเพื่อเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยจะได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง
1: แล้ว
0: ป้องกันเชื้อโรค
1: งอกขึ้นมาใหม่นะคะ
0: งอกสิเดี๋ยวผมจะงอกขึ้นมาใหม่คราวนี้เนี่ยที่บนโต๊ะก็จะมีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นเตียงที่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเป็นเตียงน้ำร้อนนะเป็นเตียงน้ำร้อน
1: ร้อนจริงๆด้วย
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดอุณหภูมิจะเย็นไงเราต้องให้เขาอุ่นเป็นเตียงน้ำร้อนแล้วก็อันนี้เป็นที่ให้น้ำเกลือคือเราให้น้ำเกลือแล้วเรากำหนดเลยว่าชั่วโมงนึงเนี่ยเราจะให้ทั้งหมด174ซีซีต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ดูว่าเขาหายใจเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวัดคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเวลาเขาหายใจออกจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมครับผู้ช่วยเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่เราจะผ่าตัดก็คือพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนฆ่าเชื้อหลังจากนั้นก็ใช้แชมพูฆ่าเชื้อเนี่ยฟอกอีกรอบหนึ่งนะเราจะฟอกกันหลายรอบมากเพื่อให้มันสะอาดจริงๆจะมีชุดผ่าตัดอันนี้จะเป็นชุดที่เดี๋ยวห้ามตรงนี้อย่างนี้ถ้าคุณหมอเขาเปิดมาเนี่ยห้ามโดนไปอันขาดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหมอเขาเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อหมดแล้ว
1: ตอนนี้ล้างกี่รอบแล้วคะเนี่ย
2: นี่รอบที่3นะครับ

0: ปกติคือเราควรจะล้างอย่างน้อย3รอบเพราะว่าถึงแม้มันจะมียาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในแต่ละรอบที่เราถูหรือทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีการทำความสะอาดผิวหนังเราออกไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังเราทุกครั้ง
1: เห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมคุณหมอเขาไม่เอามือสัมผัสอะไรเลยเขาใช้เข่าเนี่ยแล้วก็ผักแล้วก็จะเปิดคือน้ำมันจะไหลออกมาเอง
2: หมอใส่ชุดนี้แล้วดูอ้วนขึ้นเยอะเลย
1: อ้าวอ้วนขึ้นเลยคือคราวนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอผ่าตัดใช่ไหมครับหมอจะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผ่าตัดนะครับก็คือช่วยส่งเครื่องมือช่วยซับห้ามเลือดแล้วก็ช่วยจับขาอะไรเงี้ยให้คุณหมอทำงานได้ง่ายที่สุดอันนี้คุณหมอก็จะทำการกรีดผิวหนังเพื่อเข้าไปหาตำแหน่งที่กระดูกหักนะครับ
2: 95 129ค่ะ
1: โอเคค่าที่น้องคนนี้บอกก็คือมันเป็นค่าออกซิเจนในของเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดนะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติค่ามันใกล้เคียง100มากก็แสดงว่าออกซิเจนสูงซึ่งก็ถือว่าสัตว์หายใจได้ดีนะครับปอดเขาโอเคแต่ถ้าเกิดค่ามันต่ำแสดงว่าสัตว์อาจจะหายใจได้ไม่ดีหรือว่ามีความผิดปกติที่ตัวปอดเขานะฮะ
2: อันนี้มันมีความร้อนใช่ไหมคะควันถึงได้ฉุยขนาดนั้น
1: ก็คุณหมอเขาใช้เครื่องจี้ห้ามเลือดนะฮะ
2: เขาจะเจ็บไหมคะ
1: นิดหน่อยครับ
2: เขาจะรู้สึกเน
1: า
2: ะ
1: ตอนนี้เขาหลับแล้วเขาจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แล้วเราให้ยาลดปวดเข้าไปแล้วนะฮะคือถามว่าเจ็บไหมก็คงรู้สึกเจ็บอะแต่ว่าคงไม่ได้มาก
2: เยอะมาก95 136ค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดเลขมันผิดปกติก็บอกแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็5นาทีก็บอกทีนึงเราจะได้ประหยัดพลังงานเราเก็บไว้ รู้สึกไงบ้างครับ
2: ตอนรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็หนูไม่เคยเข้ามาในห้องแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องจำวันนี้ให้ได้
1: เห็นน้องคนนี้บอกเคยเข้าห้องผ่าตัดมาครั้งหนึ่งแล้วไง
2: ฮะ
1: ไหนบอกเคยอยู่ห้องผ่าตัดครั้งหนึ่งแล้วไงตอนออกมาจากท้องแม
2: ่ใช่ไหมใช่ห้องคลอด
1: ห้องคลอด
2: หมอท่านถามใช่ว่าคุณหมอนะคะเขาทนเห็นเลือดสัตว์ได้ไงคะ
1: คือพวกนี้เลือดการเห็นเลือดเนี่ยตอนเราเรียนใหม่ๆเราก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่พอเราเรียนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความคุ้นเคยให้เห็นเลือดมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอนนะครับที
2: ่
1: อาจจะมีการผ่าตัดบ้างแล้วก็เห็นเลือดบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะผ่านตรงนั้นไปได้
2: ค่ะ
0: ขึ้นแล้วเห็นไหม
1: เห็นไหมนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเครื่องมันร้องเร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติ
0: เริ่มมีอาการนิดมีอาการเจ็บเล็กน้อยอาจจะต้องให้ยาสลบก็เพิ่มอีกนิดนึง
1: ถ้าเขาเริ่มเจ็บปวดเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นนะครับ
2: คือถ้าเร็วขึ้นก็ไม่ดี
1: ก็คือเนี่ยเขาเริ่มเจ็บเป็นหนึ่งที่น้องคนที่ถามว่าเจ็บไหมเงี้ยพอเขาเริ่มเจ็บเนี่ยหัวใจขึ้นละพอเริ่มเต้นเร็วขึ้นปุ๊บเราต้องเพิ่มระดับของยาสลบให้ลึกขึ้นนิดนึงนะครับถ้าจะเป็นลมบอกนะ
2: นี่ยังกำลังจะเป็นนะ
0: จะลงไปเห็นเลือดเปล่า
1: จะลงไปเห็นเลือดหรือเปล่าไอจะไปดูสิ
0: ไปนั่งกับพื้นกันไป
2: คือเมื่อกี้นะรู้สึกแบบ
1: คือมือเอาขยับเลย
2: คือเหมือนกับว่ายืนตลอดเวลาแล้วก็นั่งด้วยความตื่นเต้นทำให้หนูจะเป็นลม
1: ตื่นเต้นจะเป็นลม
2: ตอนนี้รู้สึกมึนหัวแล้วก็รู้สึกคือแปลกๆอะค่ะประสบการณ์ครั้งนี้หนูจะไม่วันลืมเลยค่ะว่าหนูได้มานั่งแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดที่คุณหมอกำลังผ่าตัดสัตว์อยู่ค่ะหนูจะไม่วันลืมค่ะคิดว่าตอนนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาก็อยากจะหายค่ะก็เขาก็เหมือนคนนะคะคือคนที่ป่วยแล้วพอมารักษาการผ่าตัดปุ๊บก็เหมือนกับคนทุกอย่างเลยก็คือคนก็อยากให้ตัวเองหายหมาก็อยากให้ตัวเองหายดังนั้นเราก็จะต้องช่วยเขาให้เต็มที่ค่ะคือเขาคิดมาในใจเสมอว่าแล้วถ้าเรากลับมามีชีวิตใหม่เราจะหมั่นกว่าเราจะดีใจแล้วเราจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตเราไว
0: ้ร่างกายมันเป็นเครื่องจักรที่มีความวิเศษมากเวลามีความผิดปกติปุ๊บมันก็จะพยายามซ่อมแซมอัตโนมัติของมันแต่ว่าเนื่องจากอย่างกระดูกเนี่ยพอมันหักแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมหรือยึดติดกันผิดตำแหน่งซึ่งอันนั้นเรา

0: เราไม่ต้องการเราก็ต้องมารักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็จับให้มันเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
1: ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องรับน้ำหนักก็คือเหมือนก็แทงเข้าไปอยู่ในแขนเราเนี่ยนะคือเวลาเราแขนถ้ามันหักปุ๊บออกจากกันเนี่ยพอเราแทงปุ๊บมันก็จะอยู่ในข้างในนะเหมือนในคนที่เขาใช้กันคือเราก็ต้องวัดว่าไซส์เหล็กตัวนี้กับกระดูกเนี่ยมันพอกันไหมถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่ได้ถ้ามันเล็กเกินก็ไม่อยู่ต้องเอาให้มันพอดีกันนะครับนี่ก็จะแทงไปอย่างนี้

0: เราก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมดไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: สถานการณ์ตอนนี้กับตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะสบายใจขึ้นไหม
2: สบายใจขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเราสามารถเอากระดูกขึ้นมาได้แล้วแล้วเราสามารถจัดตำแหน่งให้เข้าที่เกือบเหมือนเดิมนะครับได้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามจะจัดทุกอย่างให้เข้าที่ให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับเราก็ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่เราเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดเห็นไหมฮะจากเดิมกระดูกที่มันแยกๆกันตอนนี้เราจัดเข้ามาเหมือนเดิม
1: เห็นรอย
2: ยังมีรอยหักอยู่นะครับคราวนี้เราก็ใส่เหล็กเนี้ยเข้าไปแล้วก็ผูกลวดประกบเพื่อให้เศษกระดูกที่หักเนี่ยเข้ามารวมตัวกันนะฮะแล้วก็จะเกือบเหมือนกระดูกปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็การผ่าตัดเรียบร้อยแต่ยังไม่ใช่สิ้นสุดมันยังต้องมีการรักษาต่อไปอีกนะครับเพื่อต้องรอให้กระดูกมันเชื่อมอีก
1: ยังไม่หายเหรอคะ
2: ยังครับเพราะนี่มันเป็นแค่เริ่มต้นการรักษาเอง
0: คิดดูว่าเจ้าของเนี่ยสมมติเห็นสุนัขตัวหนึ่งขาเจ็บแล้วไม่พามารักษาอะไรจะเกิดขึ้นกับสุนัขตัวนั้นมันก็จะใช้ขาไม่ได้เลยนี่คือเจ้าของเขารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรแนะนำให้คนที่เลี้ยงสัตว์เอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์ปิงพลมากนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็น้องคนดีมาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดนะครับ
2: ยินดีมากเลยครับ
0: วันนี้ขอลาแล้วครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เราพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับ
1: ไปที่ไหนคะ
0: ไปสถานที่อีกสถานที่นึงที่สุนัขเนี่ยผ่าตัดแล้วเนี่ยเขามักจะไปสถานที่นี้กัน
1: แล้วเราจะไปยังไงคะ
0: เราจะไปกันยังไงใช่ไหมครับย่อเขาโดด
2: อุ้ยหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี
1: ่เฮ้ยหมออ้อยทำไมชุดเราเปลี่ยนไปอ่ะ
0: เอ้าก็เราย้ายสถานที่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยจะใส่ชุดเดิมได้ยังไง
1: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะคะ
0: ตอนนี้เหรอศูนย์ฝึกโรงพยาบาลสัตวแพทย์4
1: ค่ะแล้วเรามาทำอะไรที่ศูนย์ฝึกอะคะ
0: เรามาทำอะไรใช่ไหมก็เมื่อกี้เราไปดูการผ่าตัดที่มหิดลมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสุนัขไปแล้วเนี่ยหลังจากเขาหายดีจะต้องมีการพักฟื้นแล้วก็เวลาพักฟื้นเขาเนี่ยทำกายภาพบำบัดให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: แล้วกายภาพบำบัดคืออะไรคะอ
0: ยากรู้ใช่ไหมเราไปถามคุณหมอข้างในดีกว่า
1: เอาค่ะไปเลย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
4: หมอเป็นคนไทยครับไม่ใช่คนเกาหลี
0: เห็นหน้าตาคุณหมอเป็นเกาหลีนะสิ
1: ไม่ใช่
0: ทำไมไม่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะทำไมไม่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะ
1: ไม่ได้หน้าตาเหมือนนั้นเล
0: ยอ้าวคุณหมอสินเป็นคุณหมอ
4: ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4ครับผมเดี๋ยวหมอพาดูสถานที่ก่อนแล้วกันว่ามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
0: คร
4: ับ ก็ตรงนี้เป็นส่วนของสนามนะครับเราจะปล่อยไว้สำหรับสุนัขกรณีที่เกิดว่ามากายภาพบำบัดอาจจะต้องมีการจูงเดินนิดนึงเพื่อให้เขาผ่อนคลายหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระก่อนเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสุนัขสำหรับโรงพยาบาลนิสัยดีเลยนะครับ
0: เห็นไหมน้องคนนี้ได้ยินคำว่ากายภาพไหมที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาก็คือผ่าตัดลองนึกภาพนะครับว่าอย่างคนเนี่ยที่แบบขาหักใช่ไหมฮะโดนรถชนขาหักเขาต้องนอนบนเตียง2เดือน3เดือนเดินไม่ได้ใช่ไหมพอเขาผ่าตัดเสร็จแล้วใส่เฝือกเดินนอนไม่ได้บนเตียง2 3เดือนเนี่ยหลังจากที่เขาถอดเฝือกออกไปแล้วก่อนที่เขาจะเดินเนี่ยเวลาเขาเดินปุ๊บแรกๆเขาจะเดินแบบกระเพกหรือว่าใช้ขาไม่ได้เลยเราก็จะเห็นในภาพที่แบบคุณหมอคอยพยุงให้เขาหัดเดินหรือว่าให้เขาหัดว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่นี่ก็เหมือนกันก็จะมีการกายภาพทั้งการว่ายน้ำแล้วก็การฝึกเดินในลู่วิ่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
4: ใช่ครับผม
0: น้องคนดีอยากเห็นมั้ยล่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทำกายภาพอ
1: ยากเห็นค่ะ

0: ้องขอร้องคุณหมอเป็นภาษาเกาหลีก่อนนะ
1: หนูไม่รู้
2: เครื่องแรกมาเครื่องแรกเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัข
1: เ
2: หรอคะใช่แล้ว
1: ทำไมมันเหมือนของคนเลยอ่ะ
2: ถามคุณหมอสิดีกว่าเป็นยังไงครับเครื่องนี้
1: ใช่มันเหมือนของคน
3: จริงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าลู่วิ่งใต้น้ำนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า underwater treadmill ก็จริงๆแล้วประยุกต์มาสำหรับใช้สำหรับสุนัขแต่ว่าจริงๆในสำหรับคนแล้วเองก็มีใช้โดยเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะบังคับสปีดความเร็วของสายพานได้เพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของการเดินในระดับความเร็วต่างๆรวมไปถึงการเปิดน้ำเพื่อช่วยในเรื่องของการรองรับน้ำหนักตัวของสุนัขเองก็ตามครับ
2: คราวนี้มันจะมีหมาอยู่ตัวนึงที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับวันนี้เขาก็มาพร้อมที่จะเดินให้เราดูด้วย
3: ใช่ครับผม

0: ช่วงครั้งแรกที่เดิน 1-2 ครั้งแรกอ่ะครับก็ความเร็วอาจจะต้องใช้ในระดับช้าๆก่อนเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการเดินแต่ว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงในระดับนึงแล้วแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเพิ่มความขึ้นเพื่อกระตุ้นในส่วนของกล้ามเนื้อให้มีลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็ออกแรงได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: เดินกี่นาทีครับ
0: โดยทั่วไปปกติก็จะเดินอยู่ที่ประมาณ15นาทีพัก5นาทีแล้วก็เดินอีก15นาที
1: ก็คือ2เซตเซตละ15นาที
0: แต่อย่างของเขาคนนี้เนี่ยคือเดินบ่อยแล้วเดินจนชินแล้วก็เดินรวดเดียวประมาณ30นาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งในระหว่างการเดินตอนนี้ถ้าสุนัขเขามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคปอดก็อาจจะต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าการออกกำลังกายหนักๆสำหรับสุนัขพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้ค่อนข้างง่าย
1: ระยะเวลาที่เขาจะตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยส่วนใหญ
0: ่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าอาการผิดปกติต่างๆไม่รุนแรงนะครับเดินไปสักประมาณ1อาทิตย์ในช่วงแรกที่เดินค่อนข้างถี่หน่อยเนี่ยสัก 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติละเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงน้ําหนักขาหรือว่าลักษณะของการก้าวเดินเนี่ยอาจจะยังไม่ปกติทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบประสาทก็ตามแต่ที่จำเป็นที่จะต้องกายภาพบำบัดอะครับง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ต้องการฟื้นฟูเนี่ยก็คือคูณ2กับระยะเวลาที่มีความผิดปกติมาแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้เนี่ยมีอาการในเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่าลักษณะของการล้มนอนตะแคงตลอดเวลาเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆประมาณ4อาทิตย์ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติครับจริงๆสุนัขตัวนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บของขาหลังนะครับการเดินบนพื้นปกติเนี่ยจะทำให้เกิดแรงกระแทกในส่วนของบริเวณข้อต่อต่างๆค่อนข้างเยอะก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ทีนี้การที่จะให้สุนัขออกกำลังกายโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการให้สุนัขลงในส่วนของทาราบำบัดเนี่ยครับจะสังเกตในส่วนของบริเวณขาของเขานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ขาได้ค่อนข้างดีทั้ง4ขาเลยจะมีการตีขาอยู่ตลอดเวลาทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังแต่ว่าถ้าจะสังเกตให้ดีอีกจุดนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่บำบัดโดยการลงสระว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ขาหน้าส่วนใหญ่เป็นหลักมากกว่าขาหลังเนี่ยจะมีการตีบ้างแต่ว่าเป็นในลักษณะของการงอขาแล้วก็เหยียดออกไปด้านหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการเดินสายพานใต้น้ำเองหรือว่าการลงสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็จะมีจุดต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะตรงนี้ครับลักษณะของการบำบัดโดยการว่ายน้ำเองเนี่ยมีหลายจุดประสงค์ทั้งเพื่อในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมไปถึงการรักษาลักษณะของความผิดปกติต่างๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เขามีการเคลื่อนไหวในบริเวณที่จำกัดแต่ว่าสามารถขยับขาได้ในลักษณะของที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ประโยชน์สูงครับก็โดยทั่วไปแล้วสุนัขที่มีปัญหาแล้วต้องมาบำบัดในการว่ายน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็คือมีปัญหาเรื่องของข้อยืดหรือว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อรีบครับผมหลังจากว่ายน้ำไปเพื่อบำบัดแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้แล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเขาใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นรวมไปถึงข้อต่อที่มันเกิดการยืดเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นใกล้เคียงปกติครับผม
2: โอ้โหนี่เขาเป็นอะไรคะทำไมมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยอะคะ
0: ก็สุนัขตัวนี้เขามีปัญหาอัมพาตนะครับไม่สามารถที่จะยืนหรือว่าเดินได้เหมือนสุนัขปกติทำให้ต้องนอนอยู่เป็นระยะเวลานานทีนี้การนอนนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของแผลกดทับตามมาทางโรงพยาบาลก็เลยต้องช่วยรักษาในการทำแผลให้ก็ต้องมีพวกวัสดุ

0: ท่าที่เห็นตรงนี้ครับ
1: มันจะเป็นเครื่องสำหรับนวดอัลตราซาวด์แล้วก็เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้าครับผม2เครื่องในตัวเดียวกัน
2: เป็นทั้งอัลตราซาวด์ด้วย
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าด้วย
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองทำในส่วนของการนวดอัลตราซาวด์ก่อนแล้วกัน
3: หนูขอช่วยนะ
1: ได้ครับ
3: น่าสงสารนะหมอ อ้อย
1: การนวดอัลตราซาวด์เราก็ต้องมีสื่อคือการใช้เจลนะครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เทลงไปในส่วนบริเวณที่เราต้องการนวดโดยสื่อตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คลื่นที่เราส่งผ่านจากหัวนวดอัลตราซาวด์ครับมันไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีการนวดก็คือการเคลื่อนในลักษณะของหัวโผล่นะครับเป็นวงกลมแล้วก็เหลื่อมกันประมาณ 50% ในลักษณะนี้วนไปในลักษณะของวงกลมตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะครับรอบๆแผล
2: มันจะรู้สึกแบบจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจ
1: ิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
2: คือมันจะเหมือนแบบอย่างเงี้ยตามตัวเราอะนิดนะแต่ไม่ได้เจ็บนะม
1: ัน
2: เหมือนกับมีคลื่นมากระแทกเราเบาๆ
3: หนูขอลองได้ไหมคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวมาด้านนี้เลยแล้วกันเนาะหมุนไปเรื่อยๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็ว
3: แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะคุณหมอสิง
1: ก็ถ้าเกิดว่าเราทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับแบบนี้ได้แต่สำหรับตัวที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการกายภาพบำบัดในเรื่องของการนวดอัลตราซาวด์ก็ตามการกระตุ้นไฟฟ้าหรือว่าการใช้เครื่องเคเลเซอร์ครับก็จะช่วยในเรื่องของการหายของแผลให้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากแผลที่กลายเป็นลักษณะเปิดอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อเติมเต็มขึ้นมาให้เป็นลักษณะของผิวหนังที่ปกติได้ครับ
3: นี่เป็นหมาของหนูเองค่ะจริงๆหนูมี2ตัวเลยนะแต่วันนี้เอามาตัวเดียวเพราะตัวดื้อมากเลยตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าแมจิก
2: เป็นไงครับน้องคนดีก็สุนัขของน้องคนดีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงน้องคนดีก็ไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้น้องคนดีเห็นแล้วว่าสุขภาพของสุนัขตัวอื่นเนี่ยที่เราไปทำกายภาพบำบัดที่มีอาการเดินไม่ได้เจ็บป่วยเห็นไหมฮะ
3: สำหรับหนูนะหนูรู้สึกเขาว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่ขอแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออย่าทอดทิ้งเขาค่ะ
2: ครับ
3: เพราะว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อ่อนแอเขาเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาไม่สามารถพูดได้เขาไม่สามารถทำอะไรเองได้
2: ก็คราวนี้ครับหมอศิลป์ก็คือบางครั้งเนี่ยแน่นอนล่ะการมาทำกายภาพบำบัดการมารักษาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอนซึ่งบางทีเขาซื้อสุนัขมาหรือสุนัขเก็บมาแต่ป่วยเขาก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะมารักษามันจะคุ้มไหมการที่เขามองว่าซื้อสุนัขมาไม่กี่พันแต่ต้องมารักษากันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของบางคนเนี่ยอยากจะช่วยดูแลเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมฮะหรือว่าดูแลที่บ้านก่อนที่จะมาหาเราหรือว่าเจ้าของบางคนอาจจะไม่สะดวกในค่าใช้จ่ายจริงๆเงี้ยทำยังไงฮะ
1: ในสุนัขที่มีปัญหาเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่ามีการอาการอัมพาตแล้วจำเป็นที่จะต้องการกายภาพบำบัดจริงๆเนี่ยให้เจ้าของเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาการได้เบื้องต้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วการกายภาพบำบัดจะหวังพึ่งว่าจะพาสุนัขมาแล้วให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าสัตวแพทย์รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยแล้วหวังว่าให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว 80% ของชีวิตเขาคืออยู่กับเจ้าของเป็นหลักการดูแลที่บ้านที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถช่วยแล้วก็ลดระยะเวลาในเรื่องของการรักษาได้ดีทีเดียวครับ
2: เราได้สาระเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: แต่เวลาของเราเนี่ยใกล้หมดกันแล้วครับ
3: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมออ้อยถึงแม้ว่าเวลาของเทปนี้จะใกล้หมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเทปหน้ามีความรู้น่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอศิลป์ก่อนเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี Animal Speak

รู้หรือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: Feeding pigeons cause nuisance to neighbors. Would it be lawful if local officials prohibit that? Mrs. Parrott, a fictional name of the plaintiff, frequently fed pigeons with food leftovers in the area of her house. However, pigeon droppings cause dirtiness and bad smell in the neighborhood. Additionally, pigeon mites might transmit infectious diseases. Therefore, neighbors reported this to the district office. As a competent local official under Public Health Act BE 2535-1992, the director of the district office ordered Mrs. Parrott to stop feeding the pigeons, clean all pigeon droppings, and remove all food leftovers from the fence and the area of her house. Mrs. Parrott viewed that the director's orders was not lawful because it was issued beyond the scope of power. She cited the director has power to prohibit wrongdoings in public places and private enterprises only, not in private residence. The Supreme Administrative Court's judgment number OR 351/2553. The Supreme Administrative Court ruled that according to the examination done by a public health official, food leftovers were scattered on the ground in the area of the plaintiff's house. Furthermore, there were 6 to 7 bird perches and lots of pigeons stayed on those perches. Meanwhile, dust was blown everywhere because there were other pigeons flying around the area and coming in to get their food. Pigeon droppings caused bad smell in the neighborhood. Such circumstances might harm public health and cause nuisance to other residents in the neighborhood. Moreover, according to Public Health Act BE 2535-1992, the director of district office is authorized to prohibit any person from causing nuisance, as well as to terminate particular acts causing nuisance, whether in public places or private buildings, which also include private residents. Thus, an order issued by the director to prohibit the plaintiff from feeding pigeons is lawful. The case was dismissed.
1: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รู้หรือไม่ตอนค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่โดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลยกเว้นคดีสัญญาทางปกครองละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1ซึ่งหากชนะคดีศาลจะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมากครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุมชน

0: 51 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะคร
1: ับ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: รถครับไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: ขอบกราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: จากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาลง่ายๆค่ะ
2: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขออะไรค่ะน้อง

0: ันที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากก็เดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นที่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาม

0: พี่ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านสมพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เชิญครับเชิญข้างใน
4: ผมสงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

ังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: มันนั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
0: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินให้เต๋าด้วยนะวันนี้

0: ่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ปลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้ว
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
3: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งต่างงานอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
4: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
1: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
5: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
1: ครับ
5: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
1: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
5: 30
1: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย์
5: เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเฮี้ยน
1: โอ้
5: เฮี้ยนกันไปกับผีดุ
1: โอ
5: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
1: ้แล้วดวงตาไม่กลัวหรอครับ
5: เป็นพระกลัวเป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
1: แล้วเคยเจอไหม
5: ปกติ
1: โอ้ยจริงเหรอ
5: เรื่องอย่างนี้ปกติ

0: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
1: มีไม่ไปไหนก็อยู่ด้วยกัน
0: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
1: เทวดา
0: อ๋อ
1: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
0: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
1: เทวดา
0: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
1: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
0: แต่ถ้าคนทำดี
1: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
0: โอ้เจริญเลย
1: นี่ที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาเขาช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
0: ์ครับ

แบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มาก

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหนี่มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: คุณแม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของก้า
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเริ่มด้วยเลย
3: คนนี้ลำลูกอะไรกายเขาเรียงหอกินรูปรอเดินก็สะบัดไหลลำลำลูกกันไปเอ้าลำลำลูกกันไป

นี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: แล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ปลายๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: อันนี้เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนทบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: ไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีไทยและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มือช้ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกงานำ
1: เฮ้เฮ้

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: มีประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไปไปทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์ F.W. ทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสําเร็จว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตาม

0: ด้วยตั้งแต่ราชการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพายังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งโรงเล่าอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครูเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งโรงเล่าที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอไปคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
0: กันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5
2: ครับ
0: ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาแต่ก่อนเอามาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสลบก็ขายไปทั่วๆไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นในสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านครัวนี่เอเทคมันก็ต้องผ่านด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็รวบรวมผ้าสโลงที่เราทอกันเสร็จในบ้านกรรมมาเป็นข้อเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจะเรียกไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมย์ไปขาย
0: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี่แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
1: ่บ้านเลย
0: กับทุกบ้านเลยฮะ
2: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่นี่
0: เสียงกี
1: ่ตกแตกตกแตก
0: นี่มันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนจะเป็นกี่กระทบกี่ทอผ้าจะมีสองแบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่ค
0: ือนี่เรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอผ้าในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2-3ผืนอะไรแบบนั้นสัก 2-3 เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
0: เร็วขึ้นวันเนี่ยประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
2: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
0: ระดับโลกที่นักวันรู้จักแล้วมันเป็น King of Sin เนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบตาคนที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวก็มีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร์
0: ออเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำให้ใครรับสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
0: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อยๆ
0: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบสิบปีคุณคิดดูเอาก่อนแล้วกัน
2: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
0: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันหนึ่งเพราะมันประมาณ
2: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
0: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
2: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
0: ก็รุ่นแรกก็คือเราราชการที่5ใช่ไหม
2: ครับผม
0: การนั้นคือท่านทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสาปทุมเช้ามาก็นั่งเรือไปวังสาปทุมไม่ไกลใช่ไหมนี
2: ่
0: แค่นี้เองแสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่สองก็คือคุณจิมเข้ามาร
1: ุ่นสองที่ทอให้จิม
0: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือคุณลูกรุ่นคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
2: คร
0: ับ พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มหนักเหลือรุ่นผมก็รุ่นที่สามก็คือทอให้ได้วางเกินทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
2: ให้สมเด็จพระพันปี
0: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่สามใช่ไหมรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่หนึ่งมาจนรุ่นผมเนี่ยระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเขาเรียกภาษาจามโดยตรง
1: ภาษาจาม
2: ทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
0: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
1: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
0: ต่างจริงๆว่าพวกผู้จะตายไปอะไรแล้วเนี่ยคนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
2: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
2: คร
0: ับ เพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเราในไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำ
0: โบ
1: ราณโบราณ
0: โบราณอะไรก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลย
2: คร
0: ับไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกถ้าเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
2: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยวิตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตองนี่เลยละแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
1: เราทำมาก่อนนานแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็น

0: เอกลักษณ์
1: เอกลักษณ์ของเราแล้วไปที่ไหนพระลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสละต่างกัน
2: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
1: คือถ้ามานั่งเดินมาใช้ก็เหลือเจ้าเดียวแล้ว
2: เมื่อก่อนมีเท่าไหร่
3: คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
1: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จีนก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าข้าวตระกูล
2: เลิกหมดแล้ว
1: ตอนนั้นก็เลิกกับแบบตอนนี้
2: เหลือที่บ้านเดียว
1: บ้านเด
0: ีย
1: ว
0: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าท่าหมายบ้านครัวก็จะมา
2: บ้านนี้ที่เดียวเลยเพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
1: ไม่มีใครอยู่แล้ว
2: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
1: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
2: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
1: เราย้อมข้างบ้านคือย้อมมาตั้งสมัยคุณแม่ละ
2: ก็ทำ
1: ก็ให้ย้อม
2: แล้วก็สั่งไหมมา
1: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
2: สั่งเป็นไหมดิบมา
1: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มาย้อมเองฟอกเองกรอกเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
2: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
1: ถูกต้องเราต้องทำ
0: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการ
2: เริ่มต้น
0: จนออกมาเป็นสื่อ
1: เลยอันนี้
0: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้แน่น
2: มากเลย
0: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิ

0: ทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยแค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เห็ดถอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดถอบด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดถอบจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดถอบถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นมันแพงกว่าเห็ดถอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายคือถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปเข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะ
นำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะ

0: ครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาดวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟัน3ชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟัน ในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
1: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
2: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
1: แปลงไป5วันเหรอคร
2: ับ แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
1: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
2: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
1: ้จริงๆ
2: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านๆมาทีนี้คือคุณส

0: บัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
0: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดทบแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีหนึ่งสองครั้งอาจจะเหลือปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด์
0: ค่ะ

0: ริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
0: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะฉะนั้นต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นนั่นจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในทางด้านของจิตวิทยาทางด้านการเงินเนี่ยมันจะมีอยู่คำพูดหนึ่งก็คือว่าเราจะรู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่าความรู้สึกดีใจจากการได้มาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินออกจากกระเป๋าเรานะครับเราจะรู้สึกเจ็บปวดมากเลยว่าเฮ้ยจ่ายเงินไว้อีกแล้วจ่ายเงินไปอีกแล้วแต่ถ้าเราได้ผลตอบแทนกลับมานิดๆหน่อยๆเนี่ยสมมติขาดทุนไป 10% กับกำไร 10% เนี่ยเราจะเจ็บปวดจากการขาดทุน 10% มากกว่าดีใจจากการได้กำไรมา 10% จิตวิทยาทางด้านการโกงก็เอาเรื่องนี้แหละมาใช้ในการดูดเงินจากกระเป๋าของพวกเราวิธีการโกงนะครับเขาจะใช้วิธีอย่างนี้ตอนแรกที่เขามาชวนเราลงทุนเขาจะชวนเราด้วยเงินจำนวนน้อยๆก่อนอย่างเช่นลงทุนด้วยหลักพันบาทจะได้รับผลตอบแทนกลับไป 30% บางทีเราเห็นนะครับหลักพันบาทถ้ามันโกงเราก็เสียแค่พันเดียวเราไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนะครับเราก็ลองเสี่ยงมันดูว่ามันโกงจริงไหมเราก็จ่ายเงินเข้าไปเลย 1,000 บาททีเมื่อจ่ายเงินเข้าไป 1,000 บาทนะครับเชื่อไหมครับมิจฉาชีพเขาจะให้ผลตอบแทนเรากลับมาจริงเลยนะครับไอ้ 30% นี้ให้กลับมาจริงๆเลยตรงนี้ก็เป็นจิตวิทยาการโกงตัวที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับผลตอบแทนหรือเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราจะเอาเหตุการณ์นั้นนะครับเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตให้เมื่อเราลงทุนไป 1,000 บาทเราได้รับผลตอบแทนกลับมา 30% เราก็จะคิดเลยว่าไอ้ตัวกิจกรรมนี้ไอ้ตัวธุรกรรมนี้หรือบริษัทนี้มันไม่ได้โกงหรอกเพราะงั้นเราก็จะกล้าลงทุนด้วยเงินเพิ่มเข้าไปอีกทีเมื่อเราลงทุนด้วยเงินเพิ่มเข้าไปอีกนะครับให้เราทายเลยลงทุน 1,000 ได้กลับมา 30% สมมติเราลงทุนไปอีก 50,000 เลยจะได้ผลตอบแทนกลับมา 30% มั้ยไม่ได้ทีเมื่อมันไม่ได้นะครับธรรมดาผู้มิจฉาชีพก็จะบอกเราบอกว่าโอเคลงทุน 50,000 เนี่ยมันยังไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาต้องลงทุนไป 100,000 บาทถึงจะได้รับผลตอบแทนกลับมาจิตวิทยาอีกข้อนึงเลยก็คือการเสียดายเงินที่เสียไปแล้วนะครับตัวอย่างนี้นะครับอยากจะยกตัวอย่างเพื่อนผมให้ฟังเลยเพื่อนผมเนี่ยลงทุนไป 1,000 บาทได้กลับมา 30% นะครับเสร็จแล้วเขาก็ลงทุนไปอีก 50,000 บาทนี้มาลงทุนไปอีก 50,000 บาทนะครับ 30% นี้ไม่ได้ผู้มิจฉาชีพบอกต้องลงทุนไป 100,000 เพื่อนผมตอนนั้นนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยท่าทางน่าจะเป็นการโกงแล้วเพราะลงทุนไป 30% แล้วมันไม่ได้เขาก็เริ่มลังเลแล้วว่าจะลงทุนต่อไหมถ้าลงทุนต่อความรู้สึกของเขาเลยก็คือ50-50อาจจะได้เงินกับเงินต้นกลับมาทั้งหมด 100,000 บาทบวกกับผลตอบแทน 30% หรืออาจจะโดนโกงก็เป็นไปได้แต่มัน 50-50 แต่ถ้าไม่ลงทุนต่อมันขาดทุนใหญ่ๆเลย 50% ใช่ไหมครับในวันนั้นเนี่ยณตอนจุดนั้นเลยเนี่ยเพื่อนผมคนนี้เขารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันโดนโกงแต่เพราะความเสียดายเงิน 50,000 บาทเขาตัดสินใจลงทุนต่อเมื่อตัดสินใจลงทุนต่อนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เขาคาดไว้จริงๆเลยแทนที่จะเสียเงินแค่ 50,000 กับเสียเงินถึง 100,000 บาทตรงนี้นะครับเป็นจิตวิทยาทางการเงินของว่าคนเรานี่จะรู้สึกเจ็บปวดจากการเสียเงิน 50,000 ทีเมื่อรู้สึกเจ็บปวดจากการเสียเงิน 50,000 เนี่ยก็จะพยายามป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บปวดตรงจุดนี้โดยการเสี่ยงลงทุนเพิ่มทีเมื่อเสี่ยงลงทุนเพิ่มไปปุ๊บเนี่ยนะครับจะเจ็บปวดสุดยอดเลยก็คือเสียเงินไปทั้ง 100,000 บาทเพราะฉะนั้นหลักของการโกงนะครับเขาจะเริ่มให้เราลงทุนทีละนิดเพื่อให้เราเนี่ยแรกเข้ามาอยู่ในกลโกงของเขาก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียดายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงทุนเงินเข้าไปเยอะปุ๊บอำนาจต่อรองอยู่ที่เขาแล้วเขาก็จะรู้แหละว่าจะเสียดายเขาก็จะตั้งเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้เราจ่ายเงินเข้าไปมากขึ้นแล้วสุดท้ายเขาจะดูดเงินจากกระเป๋าเราไปในจำนวนที่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นะครับคือสิ่งที่อยากจะเตือนนะครับว่าจิตวิทยาทางด้านการโกงมันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหลายครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังโดนโกงอยู่เพราะฉะนั้นเรียนรู้เขาไว้นะครับรู้เขารู้เราจะได้ปลอดภัยจากการโกงครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมเจอกันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเนาะก็เป็นวันที่เราจะได้รีแลกซ์นะคะด้วยการยืดเหยียดงั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนั่งสมาธิกันก่อนนะคะทุกคนเอาละค่ะแล้วนั่งในท่าสุขอาสนะนะคะขาเราจะซ้อนทับกันหรือไม่ซ้อนทับกันก็ได้ให้เรารู้สึกสบายที่สุดนะคะแล้วยืดหลังของเราให้ยาวๆผ่อนคลายข้อบ่าไหล่นะคะแล้วเอามือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจของเรากลับมาอยู่กับร่างกายของเรากลับมาอยู่บนพื้นที่ของเราให้เราได้ทิ้งความวุ่นวายจากโลกภายนอกให้กลับเข้ามาสู่ภายในของร่างกายสังเกตลมหายใจของเรานะคะทุกๆลมหายใจเข้าให้หายใจเข้าลึกลงมาถึงหน้าท้องให้ท้องของเราค่อยๆพองขยายขึ้นอกของเราจะค่อยๆขยายเปิดขึ้นในลมหายใจออกให้ท้องของเราค่อยๆยุบแฟบลงอกของเราค่อยๆ ยุบแฟบลงไปตามลมหายใจของตัวเองนะคะหายใจเข้าให้ลึกให้เบาหายใจออกให้ผ่อนคลายและสบายวันนี้ให้เราอยู่กับลมหายใจของตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะให้เรามีสมาธิกับร่างกายหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วหายใจออกหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาช้าๆเบาๆปรับแสงในดวงตามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอามือซ้ายนะคะเราไขว้หลังไว้ก่อนนะแล้วเอามือขวาจับที่หูด้านข้างค่ะแล้วกดศีรษะลงเบาๆเพื่อที่จะยืดคอด้านข้างไปถึงช่วงบ่าของเราค้างไว้พยายามยืดอกของเราไว้นะคะหลังเราจะไม่โค้งนะเรายืดอกไว้ค่ะทีนี้นะคะเราหันหน้ามองรักแร้แล้วเราค่อยๆกดศีรษะลงเบาๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเปลี่ยนมุมในการยืดต้นคอของเรานะคะลองสังเกตดูนะคะบางคนอยู่ในมุมด้านข้างจะตึงมากกว่าแต่บางคนอยู่ในมุมด้านที่มองรักแร้เนี่ยจะรู้สึกตึงกว่าลองสังเกตดูนะคะว่ากล้ามเนื้อของเราต้องการยืดส่วนไหนมากที่สุดโอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเอามือขวาค่อยหลังไว้ก่อนนะคะมือซ้ายจับหูด้านข้างศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆค่ะถ่ายน้ำหนักจากฝ่ามือลงมาแค่เบาๆนะคะไม่ต้องเกร็งนะคะควรจะรู้สึกเบาแล้วก็สบายที่สุดเลยหลังจากนั้นเราค่อยๆหันหน้ามองที่รักแร้แล้วกดศีรษะลงอีกครั้งหนึ่งค่อยๆยกศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เรายืดต้นคอด้านหน้ากันบ้างใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยนะคะดันคางของเราขึ้นไปเบาๆค่ะแล้วค่อยๆผ่อนคลายยืดต้นคอด้านหลังเอามือกดที่หลังศีรษะยืดแนวเส้นต้นคอด้านหลังเบาๆโอเคค่ะนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ช่วงหัวไหล่กันบ้างค่ะเราเหยียดแขนขวาไปค่ะแล้วใช้แขนซ้ายดึงเข้ามาใกล้

0: จากนั้นผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาแล้วใช้แขนซ้ายดึงท่อนแขนเข้ามาใกล้ลำตัวโอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือซ้ายวางที่พื้นไว้ค่ะมือขวาเหยียดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นแล้วโค้งลำตัวไปทางซ้ายเหยียดแขนขวาออกไปให้ไกลแล้วเปิดอกขึ้นไปหาเพดานค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงหายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่อยๆไต่มือขวาออกไปให้ไกลขึ้นค่ะแล้วโค้งตัวไปเหยียดแขนซ้ายออกไปให้ไกลในขณะเดียวกันเปิดช่วงอกของเราขึ้นหาเพดานสะโพกด้านซ้ายยังอยู่ที่พื้นอยู่นะคะอีก3 2 1หายใจเข้าก็ค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวค่ะหายใจเข้าเรายืดออกขึ้นอีกครั้งหนึ่งหายใจออกลองทวิสต์ปิดตัวเพิ่มขึ้นหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวาไว้มือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นหายใจออกลองทวิสต์ปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไต่มือขวาไปด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายอ่ะไปเจอกันที่ท่า All Four นะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกค่ะไปเจอกันที่ Cat and Cow เริ่มจากแอนก้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าเปิดอกไว้หายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นหายใจออกโค้งหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4 3โค้งหลังขึ้นไปสูงๆเลย2 1โอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางผ่อนคลายทีนี้ยืดช่วงสะบักช่วงอกของเรากันบ้างหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาแล้วเอาหูซ้ายวางแนบแมตเลยหูซ้ายวางแนบแมตไว้นะคะแล้วค่อยๆไต่มือขวาตรงขึ้นไปด้านหน้าทำมือเป็นรูปถ้วยไว้ถ่ายน้ำหนักไปที่หัวไหล่ซ้ายที่อยู่ด้านใต้อีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆยันตัวกลับมาแล้วสลับข้างหายใจเข้าเราเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายแล้วเอาหูขวาวางแนบแมตเลยหัวไหล่กับข้อมือยังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วไต่มือซ้ายตรงขึ้นไปด้านหน้าทำมือเป็นรูปถ้วยไว้ถ่ายน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ช่วยยืดหัวไหล่ให้เพิ่มมากขึ้นอีก3 2 1ค่อยๆดันตัวกลับมาอยู่ในท่า All Four ค่ะจากนั้นเราเดินมือไปด้านหน้านะคะให้ไกลๆลำตัวของเรานิดนึงแต่สะโพกกับหัวเข่ายังอยู่ที่เดิมนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆกดช่วงอกของเราลงไปหาแมตวางค้างได้วางได้เลยแล้วค้างไว้5ลมหายใจนะคะ3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เอาส้นเท้าเราชิดกันไว้ค่ะกลางเข่ากว้างออกนะคะแล้วนั่งทับส้นเท้าแล้วเดินมือไปข้างหน้าอยู่ในชายโพสค่อยๆพยายามกดสะโพกของเราให้เข้าใกล้ส้นเท้ามากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะผนึกมือให้แน่นๆไว้นะยกตัวขึ้นมาค่ะแล้วจิกส้นเท้าจิกปลายเท้าแล้วลอยเข่าขึ้นมาเจอกันที่ downward facing dog ผลักสะโพกไปด้านหลังค่อยๆกดส้นเท้าลงที่พื้นแล้ว walk the dog กันนิดนึงค่ะย่ำเท้าอยู่กับที่เปิดส้นเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขวาค่อยๆขยับปลายเท้ายืดเหยียดข้อเท้ายืดเหยียดน่องยืดเหยียดต้นขาด้านหลังอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆกดส้นเท้าลงที่พื้นสายตามองไปด้านหน้าระหว่างมือแล้วค่อยๆเดินเท้าของเราทั้งสองข้างไปหามือค่ะเดินเท้าไปหามือยังคงพับลำตัวอยู่นะผ่อนเข่าของเรานิดนึงเข่าเราจะไม่เหยียดตรงนะคะผ่อนนิดนึงสบายๆทิ้งลำตัวลงมาแล้วเอามือของเราไปจับที่ข้อศอกฝั่งตรงข้ามแล้วโยกตัวไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาคลายหลังล่างของเรานิดนึงค่ะโอเคนำตัวกลับมาตรงกลางปล่อยมือลงที่พื้นสบายๆแล้วค่อยๆยกลำตัวขึ้นจากหลังล่างหลังกลางหลังบนแล้วขึ้นมายืนตัวตรงบนแมตของเรานะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำท่าไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิมกันนิดนึงนะคะขอแค่2รอบเท่านั้นเองเดี๋ยวทำตามไปด้วยกันนะคะมาเรามายืนอยู่หน้าแมตของเรานะคะมีเหลือพื้นที่ให้ตัวเรานิดนึงนะคะสักประมาณ1ฟุตนะคะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าเราจะเหยียดแขนทั้ง2ข้างขึ้นพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะหายใจออกแล้วพับลำตัวลงจากข้อสะโพกมือวางไว้ที่ข้างเท้าของเราถ้าขาเราเหยียดตรงไม่ไหวเรางอเข่าช่วยได้นะคะแล้วเราก้มศีรษะลงนะคะให้หน้าผากเราอยู่ใกล้หัวเข่ามากขึ้นโอเคหลังจากนั้นนะคะวางมือเต็มๆพื้นนะเราก้าวเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆเลยค่ะวางเข่าขวาลงวางส้นเท้าราบพื้นแล้วยืดเปิดอกขึ้นหายใจเข้าจากนั้นวางมือกลับมาให้เต็มๆพื้นนะคะตั้งส้นเท้าขวาลอยเข่าขวาขึ้นก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังแล้วเกรงท้องไว้จากนั้นหายใจออกระวังเข่าวางอกวางคางลงและหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นเป็นคอบราหายใจออกเราดันสะโพกกลับไปเป็น downward facing dogหลังจากนั้นเราจะก้าวเท้าขวามาข้างนิ้วโป้งขวาแล้ววางเข่าซ้ายลงวางเท้าซ้ายราบพื้นลองสังเกตนิดนึงไม่ให้หัวเข่ากับข้อเท้าของเราเนี่ยอยู่เลยล้ำไปมากแล้วหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นจากนั้นหายใจออกเราก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาด้านหน้าแล้วพับลำตัวลงแล้วหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อศีรษะเราไปที่ข้างซ้ายกันบ้างหายใจออกเราพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังไกลๆเลยค่ะวางเข่าซ้ายลงวางเท้าซ้ายราบพื้นแล้วยืดอกเปิดอกขึ้นจากนั้นวางมือเต็มๆพื้นนะแล้วก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายเป็นไฮพแพลงก่อนแล้ววางเข่าอกคางแล้วสไลด์ตัวขึ้นเป็นคอบราจากนั้นตั้งส้นเท้าขึ้นแล้วถอยสะโพกกลับไปเป็น downward facing dogหลังจากนั้นเราก้าวเท้าซ้ายมาข้างนิ้วโป้งซ้ายค่ะวางเข่าขวาลงวางเท้าขวาราบพื้นแล้วเปิดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายด้านหน้าแล้วพับลำตัวลงแล้วหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อศีรษะหายใจออกแล้วลดมือลงวางข้างลำตัวอันนี้คือ1รอบเดี๋ยวทำรอบที่2นะคะอ่ะรอบที่2เดี๋ยวแพทจะช่วยดูท่าน้องแอมนะคนที่บ้านทำตามไปพร้อมๆกันนะคะมาหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อศีรษะค่ะดีค่ะหายใจออกพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าถ้าขาตึงสามารถหย่อนเข่าช่วยได้นะจากนั้นเราก้าวเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆเลยค่ะแล้ววางเข่าขวาลงเปิดอกขึ้นยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหลังจากนั้นวางมือเต็มๆพื้นเลยแล้วก้าวเท้าซ้ายไปคู่เท้าขวาเป็นหายแพลงฮึบจากนั้นวางเข่าอกคางยุบศอกลงแล้วสไลด์ตัวขึ้นค่ะเป็นคอบราดีมากจากนั้นหายใจออกแล้วดันสะโพกกลับขึ้นมาเป็น downward facing dog ดีค่ะยืดเหยียดหลังของเราให้ตรงๆเอาไว้นะหลังจากนั้นหายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปข้างนิ้วโป้งขวาค่ะ ชึบและสังเกตนะหัวเข่ากับข้อเท้ายังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วเปิดยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาค่ะแล้วพับลำตัวลงให้หน้าอกหน้าท้องเราใกล้กับหน้าขาของเรามากขึ้นแล้วหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะไปที่ฝั่งด้านซ้ายกันบ้างหายใจออกแล้วพับลำตัวลงค่ะมือวางข้างเท้าหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังใกล้ๆวางเข่าซ้ายลงแล้วเปิดอกขึ้นหน้าเชิดขึ้นเยี่ยมจากนั้นวางมือให้เต็มๆพื้นนะคะแล้วก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายเป็นหายแพลงโยกลำตัวกลับไปเป็นหายแพลงดีค่ะจากนั้นวางเข่าอกข้างแล้วสไลด์ตัวขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกดันสะโพกกลับไปเป็น downward facing dog จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างนิ้วโป้งซ้ายวางเข่าขวาลงเปิดอกขึ้นหน้าเชิดขึ้นและหายใจเข้าหายใจออกแล้วก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายพับลำตัวลงและหายใจเข้าเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดมือลงวางข้างลำตัวเสร็จแล้ว2รอบสบายๆเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะมายืนอยู่ที่หน้าแมตของเรานะแล้วเราหายใจเข้าเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าจากนั้นเราก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาไปด้านหลังแล้วดันสะโพกขึ้นไปเจอกันที่ downward facing dog ค้างอยู่ที่ downward facing dog 5ลมหายใจนะคะเราผนึกมือของเราให้แน่นๆไว้นะกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามือเสร็จแล้วดันหน้าอกของเราเนี่ยนะคะไปหาต้นขาด้านหลังแล้วถ่ายน้ำหนักลงไปที่ส้นเท้าด้านหลังให้เพิ่มมากขึ้นยืดหลังของเราให้ยาวๆไว้ถ้าใครขาตึงงอเข่าช่วยไว้แต่อยากให้ยืดกระดูกสันหลังของเราให้ยาวนะคะอีก2 1โอเคค่ะค่อยๆวางเข่าลงที่พื้นได้เจอกันในท่า All Fours นะคะและต่อไปนะคะเราจะเหยียดแขนซ้ายไปด้านหน้ากับขาขวาไปด้านหลังแล้วเกรงค้างไว้ทรงตัวไว้อีก5 4 3 2 1สลับข้างค่ะเหยียดแขนขวากับขาซ้ายไปแล้วเกรงค้างไว้5 4 3 2 1ค่อยๆวางมือและวางเข่าลงทีนี้กลับไปนั่งทับส้นเท้าอยู่ในท่าชายโพสอยู่ในท่าชายโพสนะคะแล้วทีนี้เราค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างมาทางขวาเพื่อยืดลำตัวด้านซ้ายนี่ค่ะผ่อนคลายจากนั้นค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างไปทางซ้ายเพื่อยืดตัวทางด้านขวาโอเคค่ะค่อยๆเดินมือกลับมาตรงกลางทีนี้ค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมานั่งแล้วเราค่อยเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้านะคะทีนี้เราพับเข่าขวานะคะให้ฝ่าเท้าขวาของเรามาประกบกับต้นขาซ้ายด้านในนะหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวลงเอามือเกี่ยวที่ปลายเท้าไว้แต่พยายามยืดอกให้ยาวๆอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เอาขาขวานะคะข้ามขาซ้ายไปเลยขาข้ามขาซ้ายนะคะแล้วทีนี้เราพับขาซ้ายเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นแต่ไม่นั่งทับส้นเท้านะดีค่ะแล้วให้เข่าของเราเนี่ยยังชี้ขึ้นหาเพดานอยู่นะแล้วใช้มือซ้ายกอดเข่าขวาไว้ค่ะมือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวในขณะเดียวกันกอดเข่าให้แน่นๆอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะเหยียดขากลับไปค่ะทีนี้เอาฝ่าเท้าซ้ายประกบกับต้นขาขวาด้านในกระดกปลายเท้าขวาเข้าหาตัวเราหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวลง
1: ยืดอกไปด้านหน้าจับที่ปลายเท้าจับที่หน้าแข้งก็ได้แต่พยายามยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆไว้แต่ถ้าใครที่ความยืดหยุ่นดีสามารถพับตัวลงมาได้อันนี้อนุญาตให้ก้มศีรษะใกล้หัวเข่าได้แต่ถ้าเรายังรู้สึกตึงอยู่ให้เรามองไปด้านหน้า3 2 1ใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เอาขาซ้ายข้ามขาขวาไปเลยค่ะวางฝ่าเท้าให้เต็มๆเท้าแล้วพับขาขวาเข้ามาใกล้สะโพกซ้ายแต่ไม่นั่งทับส้นเท้านะคะให้เข่าของเราชี้ขึ้นหาเพดานก่อนนะและเอามือขวากอดเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวไปในขณะเดียวกันกอดสะโพกกอดเข่าของเราแน่นสองหนึ่งโอเคค่ะค่อยๆ คลายมือออกค่ะทีนี้เราเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเลยกระดกปลายเท้าเข้าหาลำตัวเล็กน้อยหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงเอามือเกี่ยวปลายเท้าไว้พยายามยืดหลังให้ยาวๆออกไปไกลๆไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เรามือวางไว้ด้านหลังลำตัวของเรานะคะเรามายืดเหยียดลำตัวด้านหน้ากันหายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังยืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นมาค่ะออกแรงผลักจากฝ่ามือยืดลำตัวยืดอกขึ้น5 4 3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆลดสะโพกลงทีนี้ยืนอยู่ในท่านอนหงายได้เลยให้น้องแอมนอนหงายนะคะแล้วกอดเข่าไว้แพทจะคอยอธิบายท่านะคะทุกคนทำตามไปพร้อมๆกันนะกอดเข่าตัวเองแน่นๆนะคะมือจับไปที่ข้อศอกฝั่งตรงข้ามนะแล้วยกศีรษะขึ้นมาค่ะให้ศีรษะใกล้หัวเข่ากอดตัวเองแน่นๆเหมือนตัวเองเป็นลูกบอลกลมๆเลย5 4 3สองหนึ่งโอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายทีนี้เหยียดแขนแล้วก็เหยียดขาออกได้วางมือไว้ข้างลำตัวพักในท่าสุดท้ายนะคะสวาสนะท่านี้เป็นท่าที่เราจะได้รีแลกซ์ร่างกายรีแลกซ์กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะคะว่าเรายังมีกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ยังเกร็งค้างอยู่หรือเปล่าให้ค่อยๆ คลายเขาออกเป็นท่าที่ให้เราได้รีเซ็ตร่างกายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันนี้สามารถอยู่ในท่านี้ได้เท่าที่เรารู้สึกว่าเราหายเหนื่อยเท่าที่เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะถ้าหายเหนื่อยแล้วเราค่อยๆลุกกลับขึ้นมานั่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะของโยคะเบิร์นในซีซั่นนี้นะคะแล้วน้องแอมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ฝึกโยคะเบิร์นกันมาครบ4สัปดาห์แล้ว
2: ค่ะก็อย่างก่อนหน้านี้แอมอาจจะเคยเล่นโยคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นโยคะเบิร์นซึ่งเห็นได้ว่ามีความแตกต่างไม่มากก็น้อยแอมว่าแตกต่างอยู่นะเพราะว่าอย่างโยคะเบิร์นแล้วว่าเหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านหมายถึงว่าแบบถ้ามันไม่ได้ยากแล้วก็ได้โฟกัสตรงจุดที่เราจะต้องการให้ออกกำลังกายด้วยใช่ค่ะอย่างบางทีโยคะอาจจะมีบางคนอาจจะทำรู้สึกอุ๊ยไม่เห็นจะโดนเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นโยคะเบิร์นรู้สึกว่ามันมีการผสมผสานในการออกกำลังกายแบบปกติเข้ามาด้วย
1: ใช่แล้วก็คือได้ทั้งยืดเหยียดด้วยแล้วก็ได้ทั้งฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปในตัว
2: ใช่
1: ซึ่งถูกต้องเลยอย่างที่น้องแอมว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ก็ทำได้ใช่หรือจริงๆไม่มีเสื่อโยคะก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าท่าไหนที่แบบเอ้ยเราต้องวางเข่าแล้วเจ็บเข่าก็หาผ้าขนหนูหรือเอาหมอนมารองก็ได้นะคะไม่ต้องรอมีอุปกรณ์แล้วค่อยออกกำลังกาย
2: ใช่แล้วก็ไม่ได้แบบออกกำลังกายหนักจนผู้หญิงบางคนอาจจะกลัวแบบอุ๊ยออกหนักแล้วกล้ามจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นการทั้งออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะยืดกล้ามเนื้อใช่ไหมเป็นการรักษาเหมือนเป็นการรักษาด้วยไหมคะ
1: ได้ใช่แล้วค่ะเหมือนเป็นการรักษา ในแง่ออฟฟิศซินโดรมด้วยถ้าเราเกิดมีการใช้งานแบบกล้ามเนื้อที่มันมีการใช้งานกล้ามเนื้อที่แบบซ้ำๆเดิมๆแล้วนั่งอยู่ในท่าเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถ้าออกกำลังกายของโยคะเบิร์นเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เราเพิ่มการเคลื่อนไหวขึ้นมาได้แล้วพอเรามีการเคลื่อนไหวที่ดีมีความยืดหยุ่นที่ดีเราก็จะช่วยลดอาการปวดได้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่นะคะลองฝึกทำตามกันดูนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยเพิ่งมาดูเราตอนสุดท้ายเนาะแล้วอยากจะแบบฝึกตามนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีอัปโหลดลงไปในช่อง YouTube นะคะในช่อง T Sport 7นะคะซึ่ง Strong Together นี่เรามีมา6ซีซั่นแล้ว
1: ใช่
0: นะคะใช่เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถไปเลือกดูได้เลยว่าใครอยากออกกำลังกายแบบไหน
1: ใครเหมาะแบบไหน
0: ใช่อันนี้ก็เป็นโยคะเบิร์นเนาะแล้วเราก็จะมีการออกกำลังกายแบบผู้ชายแบบผู้หญิงก็มีนะคะในการแบบยกเวทเนาะแล้วก็มีโยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แบบเต็มๆ
1: ยืดเหยียด
0: ใช่แล้วค่ะก็ลองเลือกกันดูนะคะลองหาเวลาให้ตัวเองเนาะแค่20กว่านาทีเท่านั้นเองเนาะ
1: ใช
0: ่ใช่ก็ถือเป็นการออกกำลังกายได้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะงั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ตอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ช